0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ใครยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพระพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบัน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์ฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ปฏิบัติภารกิจเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์ณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์โดยเมื่อเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกรุงออสโลก่อนเริ่มพิธีมีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนะวิหารท่ามกลางบรรยากาศความอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์จำนวนมากประชาชนชาวนอร์เวย์ถวายความเคารพพระบรมศพพระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานเป็นครั้งสุดท้ายโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
1: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2วันนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตั้งข้อสังเกตการใช้งบประมาณของหลายกระทรวงขณะที่กรรมาธิการวิสามัญทยอยชี้แจงข้อสังเกตอย่างต่อเนื่องและในวันนี้ที่ประชุมจะพิจารณามาตราที่เหลือให้แล้วเสร็จ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันนี้ซึ่งเป็นวันที่3สมาชิกส่วนใหญ่ได้อภิปรายถึงความเหมาะสมความจำเป็นเร่งด่วนและความคุ้มค่าในการจัดสรรงบประมาณของหลายกระทรวงสำคัญพร้อมเสนอให้ปรับลดงบประมาณบางรายการที่ซ้ำซ้อนเสี่ยงทุจริตและไม่คุ้มค่าหรือตั้งข้อสังเกตต่อการปรับลดหรือเพิ่มงบประมาณบางรายการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนขณะที่ตัวแทนคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณได้ทยอยชี้แจงข้อสังเกตของสมาชิกอย่างต่อเนื่องนายวัศวัตพวงพรศรีกรรมการเสียงข้างน้อยชี้แจงข้อสังเกตเกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการว่าเป็นการปรับลดงบประมาณส่วนเกินอาทิงบดำเนินงานทั่วไปค่าเช่าโรงแรมค่าตั๋วเครื่องบินค่าจัดประชุมค่าออกแบบและตัดต่อสื่อวิดีโอรวมถึงงบระบบคลาวด์และอุปกรณ์

0: กรณ์ฮาร์ดแวร์ที่มีความซ้ำซ้อนโดยไม่ให้กระทบงบประมาณรายหัวของนักเรียนขณะที่นายพลากรพิมพ์ประณิตกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงด้วยว่าการพิจารณางบประมาณมุ่งจัดสรรทรัพยากรให้ตรงจุดเพื่อแก้ไขวิกฤตการศึกษาใน3ด้านสำคัญได้แก่การลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการลดภาระครูและการจัดสรรเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนขนาดเล็กแบบขั้นบันไดและการส่งเสริมสุขภาพจิตครูและนักเรียนจัดสรรงบประมาณเชิงรุกด้านความปลอดภัยและระบบดูแลช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงนักเรียนและครูได้โดยตรงแทนการอบรมและสัมมนาเป็นหลัก
1: คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการได้ตรวจสอบงบประมาณในมาตรานี้อย่างเข้มข้นที่สุดงบลงทุนด้านเทคโนโลยีที่ขาดทิศทางระยะยาวในชั้นกรรมการเราได้ตั้งเงื่อนไขและตัดลดงบประมาณในส่วนที่มีโครงการซ้ำซ้อนรวมถึงระบบซอฟต์แวร์หรือแพลตฟอร์มของส่วนกลางที่ไม่สะท้อนความต้องการของโรงเรียนขนาดเล็กในต่างจังหวัดโดยเรามีมติร่วมกันว่าจากนี้ไปงบประมาณด้านไอทีต้องยึดหลักการลงทุนครั้งเดียวและใช้งานได้ครอบคลุมและเปลี่ยนตัวชี้วัดไปที่ระบบข่าวกลางเพื่อแชร์ทรัพยากรการเรียนรู้แทนการกระจายงบซื้อฮาร์ดแวร์แบบเบี้ยหัวแตก
0: ทั้งนี้นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งในที่ประชุมว่าเนื่องจากการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณวาระที่2ยังไม่แล้วเสร็จจึงขอยกเลิกการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระปกติตามที่ได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าโดยในการประชุมต่อเนื่องวันนี้จะเริ่มในเวลา 9:00 น.เพื่อพิจารณามาตราที่เหลือต่อเนื่องจนแล้วเสร็จก่อนลงมติในวาระที่3หากผ่านความเห็นชอบจะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานแก้ปัญหาเหตุน้ำมันรั่วไหลปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงคาดว่าจะต้องปิดเส้นทางเพื่อสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วประมาณ 2-3 วันพร้อมทั้งเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
3: วันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3รอยต่อเขตคลองเตยและเขตยานนาวาพร้อมกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งการควบคุมการปนเปื้อนเฝ้าระวังความปลอดภัยและตรวจวัดไอระเหยไวไฟโดยกรุงเทพมหานครร่วมกับกระทรวงพลังงานกรมควบคุมมลพิษและผู้เชี่ยวชาญภาคเอกชนบล็อกท่อวางบูมซับน้ำมันและสูบน้ำปนเปื้อนออกจากระบบสามารถเก็บน้ำมันตกค้างได้แล้วประมาณ 22,000 ลิตรเพื่อนำไปบำบัดและกำจัดตามมาตรฐานโดยไม่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะส่วนคราบน้ำมันในระบบระบายน้ำลดลงเหลือเพียงฟิล์มบางๆและกลิ่นน้ำมันลดความรุนแรงลงเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสำรวจแนวท่อส่งน้ำมันและค้นหาจุดรั่วคาดว่าจะปิดเส้นทางบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานประมาณ 2-3 วันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดยังไม่มีความจำเป็นต้องอพยพประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมให้หน่วยงานสื่อสารข้อมูลเพื่อลดความกังวลและสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในพื้นที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าหลังเจ้าหน้าที่ได้มีการขุดค้นจนพบจุดรั่วของน้ำมันอย่างชัดเจนแล้วจึงมีคำสั่งด่วนให้2บริษัทเจ้าของระบบท่อคือบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดรับผิดชอบแก้ไขและหยุดการรั่วไหลทันทีพร้อมฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมรวมถึงชดเชยค่าเสียหายและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งหมดอย่างเต็มที่ทีมงานจะติดตามการทำงานของทั้งสองบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลซ้ำอีกและคืนความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนายสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่ากรมควบคุมมลพิษเก็บตัวอย่างน้ำมันตรวจวิเคราะห์ Oil Fingerprint หรือลายนิ้วมือน้ำมันเพื่อบ่งชี้ลักษณะของน้ำมันคาดว่าจะทราบผลภายใน2สัปดาห์สำหรับการดำเนินงานกับผู้กระทำความผิดจะพิจารณาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอธิกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งกองอำนวยการร่วมเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์และให้บริษัทน้ำมันเอกชนเป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาและตรวจสอบสาเหตุ ดยรัฐบาลจะกำกับและติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งให้สถานการณ์คลี่คลายลดผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
4: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุเศรษฐกิจไทยเติบโตต่ำเพราะขาดการลงทุนและเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนต้องเร่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและเติมสภาพคล่อง SME ควบคู่กับการดึงดูดทุนต่างชาตินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยเกิดจากการขาดการลงทุนมาเป็นเวลานานส่งผลให้การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ชะลอตัวและโตต่ำกว่าศักยภาพนำไปสู่ปัญหาหนี้ครัวเรือนสะสมขณะเดียวกันเมื่อเผชิญวิกฤตซ้ำซ้อนทั้งวิกฤตโควิด-19 และวิกฤตราคาพลังงานส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME ซึ่งการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเร่งด่วนคือการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนผ่านโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มคนที่มีหนี้เสียหรือ NPL ไม่เกิน 100,000 บาทซึ่งมีอยู่ประมาณ 1,100,000 บัญชีปรับโครงสร้างหนี้เพื่อลดภาระการลดภาระค่าครองชีพผ่านโครงการไทยช่วยไทย Plus การช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กด้วยการนำ AI ช่วยวิเคราะห์ยอดขายและเตรียมเปิดตัวสินเชื่อนกกระซิบให้ธนาคารใช้ข้อมูลรายได้3เดือนประกอบการปลดล็อกสินเชื่อโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์นอกจากนี้ยังจะหนุนสภาพคล่อง SME ผ่านโครงการ SME Credit Boost คืนภาษีค้างสะสมกว่า 60,000 ล้านบาทแก่ SME ที่ใช้ระบบดิจิทัลอย่างรวดเร็วว
2: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรังที่หมู่6โรงเรียนบ้านป่ากอตำบลนาวงอำเภอห้วยยอดจังหวัดเพชรบุรีที่หมู่2บ้านสะพานไกรตำบลสะพานไกรอำเภอบ้านลาดจังหวัดยะลาบ้านหินลูกช้างตำบลบาละอำเภอกาบังจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ตำบลนาสักอำเภอแม่เมาะจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนนายจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากนายจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: วิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับ ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ฐานทัพร่วมแอนดรูระหว่างการเดินทางไปประชุมใหญ่การเลือกตั้งกลางสมัยของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะสิ้นสุดลงทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้รวมถึงราคาน้ำมันจะลดต่ำกว่า2ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนด้วยซึ่งอิหร่านไม่สามารถยืดเวลาได้อีกต่อไปและไม่สามารถแทรกแซงการเลือกตั้งเพื่อให้สหรัฐได้กลุ่มคนที่อ่อนแอเข้าไปบริหารงานและยุติมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงปล่อยให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ต่อไปอย่างไรก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐอาจทำให้สงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านยืดเยื้อออกไปอีก2เดือนและอาจทำให้บรรดาผู้สมัครจากพรรครีพับลิกันเผชิญอุปสรรคในการเลือกตั้งกลางสมัยซึ่งอาจทำให้พรรครีพับลิกันสูญเสียเสียงข้างมากในสภาคองเกรส
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิสราเอลแจ้งต่อรัฐบาลอังกฤษให้ปิดสถานกงสุลของอังกฤษในนครเยรูซาเล็มของอิสราเอลภายใน30วันซึ่งถือเป็นการตอบโต้ต่อมาตรการของอังกฤษที่ห้ามนำเข้าสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ขณะที่นายไมค์ฮักคาบีเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำอิสราเอลออกแถลงการประณามต่อมาตรการของอังกฤษและกล่าวหาว่ารัฐบาลอังกฤษเกลียดชังชาวยิวอย่างไรก็ตามทางการสหรัฐยังไม่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ต่อความเคลื่อนไหวของอิสราเอลด้านนายเอ็ดมิลลิแบนรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษกล่าวว่ารู้สึกเสียใจต่อการตัดสินใจของอิสราเอลที่สั่งปิดสถานกงสุลของอังกฤษแต่ไม่ใช่เรื่องที่น่าประหลาดใจเนื่องจากอังกฤษพิจารณาถึงผลได้ผลเสียแล้วและมองว่าไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย4ทีมวอลเลย์บอลชายไทยอันดับ50ของโลกลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มช่วยกันตบเอาชนะทีมชาติไต้หวันอันดับ53ของโลก3ต่อ2เซต25-23 22-25 23-25 25-22 และ15ต่อ10เก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวมชนะทั้ง3นัดเป็น7แต้มเป็นแชมป์กลุ่ม4พักสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับทีมชาติออสเตรเลียทีมอันดับ42ของโลกอันดับ2จากกลุ่ม A แข่งขันในวันนี้เวลา 13:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29แบดมินตันวอลทัวร์ซุปเปอร์100เวียดนามโอเพ่นที่ประเทศเวียดนามในประเภทหญิงคู่อนิชาจงสถาพรพันธ์กับสาบรีนาโสภิตาเวทเลอร์คู่มืออันดับ84ของโลกประเดิมสนามรอบแรกเฉินชนะวานเนซ่าอึ้งกับตันจิงยี่จากมาเลเซียไปอย่างสนุก2-1เกม21-19 22-24 21-12 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับกฤษพรชัยชนะกับปนวีผลเยี่ยมที่หัวชนะฟานกาหยานกับเหลืองซือลกจากฮ่องกงมา2-0เกม21-16 21-17 เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026รอบ8คนสุดท้ายเบนเชลตันขวัญใจเจ้าถิ่นมืออันดับ8ของรายการหัวชนะคาร์ลอสอันคาลาสอดีตแชมป์2สมัยจากสเปน3-2เซต6-7ไทยเบรก5-7 6-1 6-3 1-6 7-6ไทยเบรก10-7โดยใช้เวลาหวดกันยาวนานถึง4ชั่วโมง28นาทีส่งผลให้เบนเชลตันทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปโดนกับเพื่อนร่วมชาติอย่างฟรานซิสติอาโฟมืออันดับ12ของโลกที่หวดชนะอเล็กมิเชลเซนจากสหรัฐ3-2เซตเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิล ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบคัดรองชนะเลิศหญิงเดียวมีมุจิยาพงหนูมืออันดับ161เยาวชนเอเชียเยาวชนทีมชาติไทยโหดโค่นคิมเซบอนมืออันดับ2จากเกาหลีใต้และมืออันดับ69เยาวชนเอเชีย2-0เซต6-4และ6-1มีมุจิยาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอภรณ์โซเฟียแสงสุชาติมืออันดับ4ที่หัวชนะสวาระปาวาจากอินเดีย6-0และ6-1นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในงานร่วมเชียร์นักกีฬาไทยไปเอเชียนเกม2026โดยเป็นกิจกรรมสร้างการรับรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของกีฬาเอเชียนเกมรวมไปถึงจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยให้พร้อมทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถส่วนเหตุอุทกภัยที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นเมืองหลักในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ประเทศไทยพร้อมประสานงานเจ้าภาพพร้อมย้ำให้เจ้าหน้าที่ดูแลทัพนักกีฬาไทยอย่างดีที่สุดแต่ก็เชื่อมั่นว่าทางเจ้าภาพญี่ปุ่นน่าจะจัดการได้ นอกจากนี้ภายในงานจึงมีพิธีปิดโครงการการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลให้กับ15สมาคมกีฬาที่ร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่7ในวันที่10กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นอันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่14ถึง15กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:00 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง75ซมและเวลา 19:37 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:28 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง41ซมและเวลา 12:57 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง68ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาที
11: 1นาทีกับกปท.
2: หากพบอาการเสียงเบรกรถดังโดยมีลักษณะเหมือนเหล็กสีกับเหล็กหรือเบรกลื่นเป็นสัญญาณเตือนให้ตรวจสอบผ้าเบรกเพราะผ้าเบรกบางรุ่นจะมีส่วนที่เป็นตุ่มโลหะมาแตะกับจานเบรกเพื่อให้เกิดเสียงดังซึ่งเป็นอาการส่งสัญญาณเตือนผ้าเบรกหมดหรือบางรุ่นเตือนด้วยการติดตั้งสวิตช์ไฟโชว์ไว้ที่แผงหน้าปัดหากพบอาการดังกล่าวต้องรีบเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่โดยทันทีหรือบางครั้งเสียงเบรกที่ดังอาจเกิดจากเสียงของผ้าเบรกที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานซึ่งไม่ว่าจะพบเสียงเบรกดังด้วยเหตุใดก็ตามควรเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่ทันทีเพราะอาการเบรกแล้วเสียงดังเป็นสัญญาณเตือนถึงความไม่ปกติของผ้าเบรกซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
12: ์วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตอนที่2พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นแทนที่พระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทพระที่นั่งองค์นี้ถ่ายแบบมาจากพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทในสมัยอยุธยาถูกฟ้าผ่าไฟไหม้เกือบทั้งองค์จนไม่สามารถซ่อมแซมได้จึงโปรดให้สร้างพระมหาปราสาทขึ้นใหม่แล้วพระราชทานนามว่าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเป็นพระที่นั่งจัตุรมุขสำหรับใช้เป็นที่เสด็จออกว่าราชการและมีพระราชประสงค์ที่จะให้ประดิษฐานพระบรมศพของพระองค์และพระบรมศพของพระมหากษัตริย์พระองค์ต่อไปต่อมาโปรดให้เชิญพระศพของเจ้านายที่มีพระอิสริยยศสูงประดิษฐานบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทด้วย
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนภาวะนอนกรนภาวะนอนกรนและหยุดหายใจขณะหลับเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งของโรคหลอดเลือดสมองพบว่ามีความเสี่ยงสูงกว่าคนปกติประมาณ3เท่าโดยลดความเสี่ยงได้ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือการผ่าตัดแก้ไขภาวะดังกล่าวทำให้เกิดอาการมึนงงขาดสมาธิและประสิทธิภาพการทำงานลดลงอาจส่งผลให้ความจำถดถอยและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเฉพาะขณะขับรถหรือปฏิบัติงานการวินิจฉัยจำเป็นต้องตรวจการนอนหลับเพื่อระบุความผิดปกติได้อย่างชัดเจน
14: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาค่ะ
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒลือสัตบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
16: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
17: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
16: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
18: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
19: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
19: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน

0: ได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับข่าวความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการผลักดันมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่หลังจากนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ในลักษณะที่คล้ายกันมาอย่างต่อเนื่องและล่าสุดเมื่อวานนี้ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีเกิดเหตุตำรวจบุกยิงภรรยาซึ่งเป็นครูในโรงเรียนจนเสียชีวิตทำให้มีความกังวลต่อมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาของเด็กไทยอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังการทำงานร่วมกันของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทวงคืนพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
2: ค่ะก่อนหน้านี้ก็มีความกังวลของประชาชนแล้วก็สภาองค์กรผู้บริโภคเขาก็บอกว่ามันมีปัญหาของความรุนแรงในโรงเรียนที่เป็นปัญหาเรื้อรังกระทบกับจิตใจแล้วก็ความเชื่อมั่นของผู้ปกครองอันนี้ค่ะแล้วมาเกิดเหตุซ้ำในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลจังหวัดชลบุรีอีกถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการก็ตามอะค่ะแต่ในฐานะที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของประเทศเหตุที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะกระทรวงศึกษาธิการ
3: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
4: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
7: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 0801945318

พี่จ๋าพี่ต้องสัญญานะว่าพี่จะต้องสู้เก็บเงินให้ได้ไว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุ

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เฮ้ยมันยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
5: โทร
7: 080-194-5318เด้พี่น้อง

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวนั้น

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091-684-0475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร091-684-0475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร091-684-0475
3: 043-840-122โทรมาค่ะทรงไห่หอดบ้านเก็บเงินปลายทางค่ะไปฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043-840-122
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเซนที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: นะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะฟังสิ่งดีมีประโยชน์ฟังเพลงมวลมวลเพลงเก่านี่มากคักว่าสันเพิ่นว่าเนาะรายการนี้มีทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่นำฝากนำตอนกันนะคะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวปวดเส้นปวดเอ็นมันเป็นโรคสามัญประจำตนประจำตู่ของคนเฮาไปละเดอีพออีแม่จากว่าสิปวดมองใดแน่ตะละมือตะละเว้นเนาะนั่งกะโอยลูกกะโอยลูกขึ้นตะละเทือนี่ได้เศร้าน้ำโตน้ำเตียงขึ้นตัวหายใจกะบ่อิ่มหายใจกะบ่ทั่วท้องว่าสั่นเมื่อยหลายจักว่าเป็นอีหยังเข่ากะบ่อยากน้ำกะบ่อยากว่าสั่นเมื่อยเพลียจักว่าเป็นอีหยังว่าสั่นเพิ่นว่าเนาะหั่นล่ะพี่น้องขามันก็เป็นได้เบิดสุยางล่ะนะบางเทื่ออาการเมื่อยล้าอ่อนเพลียมันก็เกิดจากร่างกายเฮาเสื่อมโทรมนะบางเทื่อก็เกิดจากการที่เฮาตรากตรำเฮ็ดงานหนักนะพี่น้องคะมันเป็นไปได้เบ้อสุยางนะหญิงคนอายุ50ปีขึ้นไปเนี่ยนานเหนื่อยล้าอ่อนเพลียปวดมองนั่นเจ็บมองนี่วิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายหน้ามาอยู่แล้วพี่น้องคะอาการแบบนี้ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นที่นะคะแล้วก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายของเราด้วยนะคะสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรหลายอย่างประโยชน์กันหลายราคากับแพงนะแล้วก็เส้นถี่เนี่ยนามีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะได้รับเครื่องหมายอย.นะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าซื้อกินเลยค่ะแล้วก็สารานารูเบกนี่นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องการกินหวานมากทำให้ผิวเหี่ยวจริงหรือไม่นะคำตอบก็คือจริงเพราะว่าเมื่อร่างกายของเฮามีน้ำตาลอยู่ในกระแสเลือดมากเกินไปนะมันจะไปเกาะติดกับเส้นใยโปรตีนที่อยู่ระหว่างเซลล์ผิวถ้าไม่เกิดภาวะผิวเครียดขึ้นและนำไปสู่อาการแก่ก่อนวัยผิวหยาบกร้านและก็เหี่ยวย่นในที่สุดนะคะพี่น้องจ๋าหูจังสิแล้วอย่ากินหวานคักหลายเด้อพี่น้องอันตรายต่อร่างกายอันตรายต่อสุขภาพของเฮานะกินให้พอดีอีหยังก็ได้เนาะพี่น้องคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะขวดนึงเนี่ยกับบรรจุ150ซีซีนะราคาหลัก10บ่ได้แพงนะประโยชน์ของสมุนไพรนี่จะแม่นหลายคักซุมื้อนี่กินสมุนไพรน่ะกินโลดพี่น้องมันบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยนะคะแล้วก็มีทะเบียนยาด้วยนะกินทุกวันวันละ3ครั้งหลังอาหารล่ะขวดนึงก็กินมื้อนึงอ่ะล่ะค่ะพี่น้องจ๋าดูแลตัวเองดูแลคนที่หักเบิ่งแย่งกันนะพี่น้องขาสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาหรือว่าตามเพจเซินทีนะคะพี่น้องเบอร์โทรค่ะสอบถามสั่งซื้อเข้ามา043840122 043840122โทรเข้ามาเลยส่งให้ฮอดบ้านเก็บเงินปลายทางฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: นะกับรายการนี้นะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะอีพ่ออีแม่ซื้อไปกินหลักถือคักว่าสันถือเคียงเล่าแล้ววะกินแล้วอยู่ได้ไปเป็นไหมกินเขากะแซบนอนกะรับแต่ก่อนนี่ติ่งขิ้งยากลูกยากไปยากมายากจากว่าเป็นนี่ยังลูกขึ้นแต่ละเทือเนี่ยวิ่นหัวมองมองละวาจังสินะเซละลัดอยู่หายใจกะบ่อิ่มเมื่อยกะเมื่อยจากว่าเป็นนี่ยังว่าสันละวานะคะนี่ล่ะอยากให้กินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนะพี่น้องจ้าราคากะบ่แพงนะราคาหลักสิบนะคะอีพออีแม่เด้อแพ็คหนึ่งกะสิบขวดนั่นล่ะนะผู้ใดกินอยู่แล้วก็กินประจำนะเลือดล่มไหลเวียนดีตัวนะคะพี่น้องคะกินเขากะแซบนอนกะรับแต่ละมือแต่ละเว้นจักสิเจอปัญหาอีหยังแน่จักสิประสบพบเจอกับอีหยังแน่เนาะพี่น้องคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญอันดับแรกก็คือการดูแลร่างกายให้แข็งแรงบ่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยละคือสำคัญที่สุดอายุเท่าใดต้องดูแลร่างกายอายุเท่าใดก็ดูแลร่างกายได้เด้อพี่น้องเด้อนะแต่ว่าวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะบ่ค่อยใส่ใจสุขภาพปานใดเด้คนอายุ40 50ปีคือนี่ต้องเริ่มดูแลร่างกายแล้วล่ะเพราะว่าร่างกายมันเริ่มเปลี่ยนแปลงเด้มันเริ่มร่วนนะอาการวิ่งเวียนนี่บ่เคยเป็นกะเป็นนะหายใจบ่อิ่มจังสิบ่เคยเป็นกะเป็นเมื่อยจังสิบ่เคยเมื่อยกะเมื่อยเด้คันคนอายุ50ปีขึ้นนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้นะปวดขาปวดแข้งเนี่ยตะกอนสิเป็นบ่ว่าซั่นลุกกะโอยนั่งกะโอยตัวแต่ก่อนนี่บ่เป็นไปมาสะดวกสบายตัวคันเป็นหนุ่มเป็นสาวเนาะพี่น้องแต่ว่าถ้าอายุ50ปีขึ้นนี่เริ่มละนะเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะร่างกายเริ่มเสื่อมเพราะว่าอายุเยอะเฮาก็ใส่ร่างกายของเฮามาหลายแล้วนะคะพี่น้องจ๋ามีฉะนั้นแล้วเฮาต้องดูแลร่างกายใหญ่ไข้ใหญ่ป่วยนะสิเป็นภาระลูกหลานยากนะคะพี่น้องยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักนะแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะยาบำรุงร่างกายเซินทีค่ะพี่น้องเป็นชนิดน้ำนะคะกินง่ายนะสะดวกสบายนะกินวันละ3ครั้งนะหลังอาหารเด้ออีพ่ออีแม่เด้อนะกินโลดจ้านะดูแลร่างกายไว้อย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีก็มีขายตามร้านค้ายาล่ะพี่น้องคะหรือว่าตามเพจเซินทีก็ไปกดสั่งได้นะคะหรือว่าอีพ่ออีแม่ก็สะดวกสบายง่ายก็โทรมาค่ะเราก็ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซินทีค่ะ0438401220 0438401220โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทีอย่าบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
3: เพลงเพราะต่อ

0: อีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอาขอบบุญขอบคุณหลายๆนะโทรเข้ามาสั่งซื้อกันผู้ละหลายแพ็คเลยนะสำหรับยาเส้นทีเนี่ยนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะผู้ใดซื้อไปกินละก็ว่าถึกนะถึกนี่คืออยู่ดีนะกินข้าวแซ่บนอนหลับนะคะอีพ่ออีแม่บ่ปวดขาปวดแข้งคือเก่าสันเดนะผู้ใดเฮ็ดเวียกหนักๆนะเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะก็กินได้เด้อพี่น้องเด้อนะสำหรับยาเส้นที่นะคะกินได้ทุกคนนั่นล่ะนะพี่น้องเพราะว่ามีแต่สมุนไพรนะพี่น้องบ่ว่าจะเป็นเนี่ยสมุนไพรต่างเก่าอย่างเลยนะสมุนไพรกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเก่าอย่างนะประโยชน์หลายหลายนำมาผ่านกรรมวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างพุ่นเด้จังออกมาให้อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาได้อยู่ได้กินนะการดูแลร่างกายนะขึ้นอยู่กับเฮาพี่น้องค่ะอย่าปล่อยร่างกายอ่อนแออย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนเพลียนะมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเป็นอย่างมามันยากยากยากลำบากนะลำบากเจ้าของลำบากลูกลำบากหลานนะคะพี่น้องจ๋าร่างกายแข็งแรงไปไสมาไสก็ได้เด้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ได้หน้าสาระเบรกนี้นะคะสาวบางปูจะเว้าเรื่องความเชื่อของคนโบราณความเชื่อที่ว่าจิ้งจกร้องทักนะโบราณเพิ่นว่าหากจิ้งจกร้องทักห้ามออกจากบ้านเด็ดขาดโดยเฉพาะถ้าเสียงนั้นอยู่ด้านหลังหรือว่าตรงศีรษะให้เลื่อนการเดินทางออกไปแต่หากเสียงร้องทักอยู่ด้านหน้าหรือว่าด้านซ้ายก็สามารถเดินทางได้จะทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่นสะดวกสบายนะความจริงก็คือในปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจิ้งจกจะพบได้ง่ายภายในเฮือนซ่านบ้านซองเฮานะพบได้ง่ายมากกว่าตุ๊กแกแต่ว่าจิ้งจกก็ดูเหมือนจะหายากขึ้นทุกทีนะสังเกตได้ว่าเวลาเฮาอยู่บ้านเนี่ยเฮาแทบจะบ่ได้ยินเสียงจิ้งจกร้องเลยทุกมื้อเนี่ยนะดังนั้นนานๆทีเนี่ยเมื่อเฮาได้ยินเสียงจิ้งจกร้องจึงคิดไปเองว่าเป็นการร้องทักนะร้องเตือนให้เฮาระวังตัวดังนั้นการที่จิ้งจกร้องทักจึงเป็นความเชื่อแต่โบราณนะเมื่อครั้งยังมีจิ้งจกเกาะติดตามฝาบ้านจังใดก็ตามบ่ว่าจะเดินทางไปไสนะถึงแม้ว่าจิ้งจกจะร้องทักหรือว่าบ่ทักเฮาก็ควรจะระมัดระวังนะไม่อยู่ในความประมาทนะคะสาวบางปูก็นำเว้าน้ำจ่าซุยพออีแม่พี่ป้าน้าอาฟังนะคะกับเส้นที่ยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตนะคะกินทุกมื้อเด้ออีพ่ออีแม่เมื่อยล้าอ่อนเพลียนะคะกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายนะคะนี่ล่ะโทค่ะโทสั่งสื่อไปกินนะสมุนไพรล้วนๆเส้นที่ยาบำรุงร่างกายนะโทรมาเบอร์นี้ค่ะ043-840-122 043-840-122นะคะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นที่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบท่อนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043-840-122ย้ำ043-840-122
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานสวรรค์ลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122

0: เนี่ยมันอกมันใจได้เลยนะสินค้าของเราทีมงานบริษัทบุญจันทร์สมุนไพรนะจริงใจกับอีพ่ออีแม่มานะ10กว่าปีละพี่น้องจ้าแล้วก็สินค้าทางด้านการเกษตรของเฮานะฮะก็เนี่ยอีพ่ออีแม่สื่อไปใส่นะก็ได้ข้าวหลายได้ผลผลิตหลายนะก็ดีใจนําแม่นบ่ล่ะอย่างเช่นโซเลพลัสจังซี่10บ้านซาหาบ้านลือนะพี่น้องคะโซเลพลัสนะคะกระสอบสีเหลืองขายดีคักเลยนะมาอาทิตย์ละ2พวง3พวงกะบ่พอพวงนึงกะ300กว่าสอบพุ่นเด้อค่ะอีพ่ออีแม่สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: จ้า
1: สั่งสร้างยาสมุนไพรนะคะ
0: ได้เลยค่ะเอาจากแพ็คค่ะแพ็คละ490บาทจ้า
1: ขอแพ็คนึงค่ะ
0: 1แพ็คขอชื่อที่อยู่ด้วยค่ะ
1: บ้านเลขที่102
0: บ้านเลขที่102
1: หมู่ที่3
0: หมู่3บ้าน
1: โคกกลาง
0: บ้านโคกกลาง
1: ตำบล
0: หลุบอำเภอเมืองกาฬสินธุ์เนา
1: ะ
0: ขอซื้อนะจ้าซื้อกับที่อยู่นะเด
1: ้อพ่ออิด
0: พ่ออิด
1: นายนิคม
0: อ๋อพ่อนิคมเนาะ
1: พ่อนิคมทานวาแวว
0: ชื่อเล่นพ่ออิดเนาะทานวาแววว่ะเตี้ย
1: ทานวาแวว
0: ทานวาแววเบอร์โทรนะคะ

กวันนะกินข้าวกินน้ํากินน้ํายังที่มีประโยชน์นั่นล่ะแล้วก็ดูแลควบคู่กันไปนะกับการดื่มส้นที่นะคะพี่น้องจ๋าโทรเข้ามานะเราก็เนี่ยกําลังขยายร้านค้าอยู่แถวจังหวัดกาฬสินธุ์น้อเดี๋ยวสองปู่ก็จะมาทยอยเว้าสู่ฟังว่ามีขายอยู่ไสอยู่ไสแน่นะอีพ่ออีแม่ผู้อยู่ใกล้ร้านค้าก็จะได้แวะเข้าไปนะโดยทีมงานน้องไส้นามนุ่นนะเพิ่นเอาไปส่งบ้านนั่นบ้านนี่ร้านค้าร้านขายอยากได้ไปขายก็โทรเข้ามาได้นะแจ้งความประสงค์เข้ามาเลยอีพ่ออีแม่เรามาถามหลายๆข่อยเป็นร้านค้าอยู่มั้ยข่อยก็อยากได้มาขายจังซี่นะโทรมาค่ะ043840122 043840122นะคะอยากได้สินค้าทางด้านการเกษตรก็มีทุกอย่างนะตระกูลโซเล่ตระกูลกวางเหรียญทองนะโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พลัดโซเล่เงือกโซเล่หัวโตมีเบิร์ดสุยางสุแนวแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนานหน้าร้านบุญจันทร์พันนีเด้อ940บาทมากค่ะพี่น้องจ๋ายินดีต้อนรับนะคะอาจจะส่งเพลงมวลๆไปหากันแล้วกันนะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขจ้า

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริการ

0: ารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

แล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ซ่อมนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซินทียาบำรุงร่างกายตาเซินทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475ดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222เมื่อเบาถึงการเฮ็ดไร่นาของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานะครับพอเฮ็ดไร่เฮ็ดนาลงไปแล้วก็อยากได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแม้นราคาสิเป็นจังได๋ก็ตามสร้างเอาหลายสู่เอาหลายว่ากันนะครับแต่ว่าบัดนี้ผลผลิตทางการเกษตรบางปีก็ได้คือจะของขึ้นบางปีก็บ่ได้คือจะของขึ้นซั่นเด้มันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องดินฟ้าอากาศบางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีมันลื่นทื่อเท่ามาแน่ฝนตก 2-3 มื้อท่วมจ้อยซั่นเด้นะครับเอาแน่เอานอนบ่ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายท่านนะครับได้ผลผลิตหลายๆนะครับแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรบ่เป็นคือจะของขึ้นได้บัดราคาสวนกระแสได้หลายแต่ว่าราคาถึกอีพอยแม่บทสรุปขายแล้วลุบทึ้นคือเก่านะครับประสบปัญหาปีแล้วปีเล่านะครับปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะครับราคาผลผลิตทางการเกษตรถือกำหนดโดยพ่อค้าคนกลางจะของบ่มีสิทธิ์ไปกำหนดเสด็จนะครับเพราะฉะนั้นนะครับแต่ว่าผลผลิตให้มันได้หลายยามขายมันจึงสิเหลือกำไรส่วนตัวนะครับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเฮ็ดให้ต้นพืชแข็งแรงผลผลิตทางการเกษตรยามเก็บเกี่ยวผลผลิตมากะสิเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับแล้วเฮาสิเริ่มต้นจังได๋ล่ะอีพ่ออีแม่กับการประหยัดให้มันได้ผลผลิตหลายๆนะครับมื้อนี้ครับผมเอกโซเลสิแนะนําของดีแนะนําสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษที่พี่น้องเกษตรกรบ่ควรมองข้ามนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันดีแบบใดบ่าวเอกโซเลมันดีจังได๋ยันนี่สำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับ สิซอยฟื้นฟูเรื่องของดินนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเรื่องของดินดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่อุดมสมบูรณ์ดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกอีหยังอีหยังก็บ่งามจักเถื่อนะครับนี่ล่ะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพาดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับคันดินดีแล้วปลูกยังก็งามได้บาดนี่ต้นพืชก็จะเริ่มเติบโตได้ดีจะเริ่มเติบโตแบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอให้ผลผลิตทางการเกษตรเต็มมิดเต็มหน่วยซั่นเด้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดแล้วถ้าพี่น้องอยากได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการใส่ปุ๋ยหว่าน

วานหน้าวานหัววานสวนนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบปุ๋ยเคมีอยู่ถ้าอยากให้ได้ประโยชน์สูงสุดต้นทุนน้อยๆซอยลดต้นทุนซอยเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจให้พี่น้องใส่แบบนี้ครับให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบนะครับนำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่มา2กระสอบเอามาใส่ร่วมกันเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับสำหรับปุ๋ยเคมีนั้นเอาสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่อีพ่อไอแม่ชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรพากันเร่งไว้นั่นล่ะนะครับเอามากระสอบนึงนำมาโคเลใส่กันนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคันเว้าถึงเรื่องของราคาบาดนี่ถึก3กระสอบนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่2กระสอบเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบนะครับคุณภาพคุณสมบัติคุณประโยชน์นี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับลองเบิ่งครับพี่น้องเกษตรกรลองเบิ่งครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับปัญหาดินแข็งดินด้านดินเป็นด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกพืชก็บ่ขึ้นปลูกพืชก็บ่งามปัญหาต่างๆเหล่านี้หายแท้แน่นอนนะครับคันได้ใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดลองเบิ่งครับพี่น้องลองเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122ปัญหาต่างๆสิเบิดไปคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกใบโทรพามือดิถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ไปบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ความสุข
4: ดูดินเนี่ยมันล้วนซุ้ยแบบน้องไข่เบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
6: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิงพ่อใช้อยู่เอาเบิ่งเด้อใช้เบิ่งเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้ากันหามาใส่เด้อพี่

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับครับสวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอคลองชัยนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์เดี๋ยวสิคุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยครับเชิญครับ
1: ครับครับผมชื่อพ่อจ้อยครับไปบ้านอยู่บ้านนั้นข
0: อครับ
1: ตำบลคลองชัยพัฒนาอำเภอคลองชัยครับกาฬสินธุ์เฮานี่แหละครับ
0: คุณพี่อํานวยนาสมใจนะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าชื่อเล่นชื่อว่าคุณพี่จ้อยเนาะ
1: ครับครับ
0: ถามพี่จ้อยก่อนเฮ็ดนาจักไร
1: เฮ็ดนาก็3ไร่เนาะครับ
0: พื้นที่ที่เฮาเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังพี่จ้อย
1: ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปนี่แหละครับ
0: โอเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ตามท้องตลาดนะครับ
0: ไผว่ายังดีก็ใส่น้ําข้าวเบิดตัวนี
1: ่ครับ
0: มันเป็นยังไงเนี่ยใส่เคมีทั่วไป
1: แต่ก่อนก็ไปเฮ็ดงานกรุงเทพเนาะคร
0: ับ
1: พอขึ้นมาเฮ็ดก็เจ้าใส่หยังก็ใส่น้ําพระเจ้าไป
0: โอ้แต่กี่เป็นไทยกรุงเทพ
1: ครับครับ
0: เฮ็ดงานกรุงเทพ
1: ครับ
0: เฮาก็ขึ้นมาอยู่บ้าน
1: ครับผม
0: ก็เลยไทยบ้านเขาเจ้าพาใส่หยังก็ใส่น้ําเพิ่น
1: ครับแม่นครับ
0: มันมันเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็งามตามธรรมดาเนาะครับแบบใส่ปุ๋ยแล้วก็งามงามคักแล้วก็ 2-3 อาทิตย์มันก็สิเริ่มลงอีกจังซี่นะคร
0: ับ อ๋อคือง
1: ามได้เป็นแป๊บเดียว
0: โอ้บ้านบ้านไปนี่ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดคืองามข้าวเดียว
1: ครับ
0: ใน 2-3 อาทิตย์มันก็ไม้ลงบ่งามคือแรกๆมันบ่ครับ
1: ครับครับ
0: เพราะว่าส่วนมากนี่ปุ๋ยเคมีมันสิอยู่ในดินได้ประมาณคันเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันสิอยู่ได้ประมาณ19มื้อเท่านั้นพี่ย้อย
1: ครับ
0: นับนิ้วไว้พอเริ่มเขาอาทิตย์ที่2ที่3เริ่มเลี้ยงประวัตินี
1: ่ครับ
0: เป็นจังซั่นบ่เริ่มมา
1: ครับครับ
0: วันนี้ถามพี่ย้อยก่อนไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางไหนข
1: อได้ฟังจากวิทยุนะครับจากรายการวิทยุอ่ะครับ
0: อืมฟังวิทยุได้ฟังที่แรงนี่เสื้อเลยบ
1: ่ก็บ่ได้เสื้อเลยนะครับก็ฟัง
0: ครับ
1: เป็นคนหาความรู้นํารายการวิทยุอยู่แล้วเนาะครับ
0: ครับผม
1: ก็ฟังไปฟังไปแล้วก็มันสิ่งที่ดีเจก็จะว่ามันก็ตรงกับสิ่งที่เจ้าของได้สัมผัสเนาะครับก
0: ็
1: ดินมันแข็ง
0: ครับ
1: หน้าเขาก็บ่ค่อยได้ตามผลผลิตก็บ่ได้ตามจํานวนไร่ที่น่าพอใจมั้ยครับ
0: โอ้ผลผลิตบ่ได้เต็มมีเต็มหน่วย
1: อยากลองอยากเปลี่ยนอยากปรับเปลี่ยนใหม่จังซี่นะ
0: อืม
1: หน้าแบบใหม่ก็นะ
0: พอฟังวิทยุก็เลยอยากขึ้นอยากลอง
1: ครับครับ
0: ฟังแรกๆก็บ่เชื่อดอกว่าที
1: ่ครับแม่นครับ
0: ก็หั่นอยากลอง
1: ครับ
0: เพราะว่าเอกโซเลเว้ามานี่มันดินแข็งดินด้านดินด้านนี่มันคือน่าจะของแท้จังซ
1: ี่แม่นครับ
0: แม่นบ
1: ่ครับ
0: เพราะว่าเจ้าของก็หาความรู้จากการฟังรายการต่างๆอยู่แล้วเนาะ
1: ครับแม่นครับ
0: ก็เลยลองใส่เบิ่ง
1: ลองใส่เบิ่งครับ
0: พี่จ้อยซื้อมาใส่แรกๆนี่ซื้อมาปุ๊บนี่มันเป็นยังไงพอเอาใส่ในหายในหน้าเฮาแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่ปกติแล้วปุ๋ยทั่วไปมันก็แปลกคือกันแหละครับแต่ว่าอันนี้ก็มันมีความแปลกจากซุ้มนั้นอีก
0: โหมันแปลกกว่าซุ้มที่ผ่านๆมา
1: ครับ
0: มันแปลกหูแปลกตาแนวใดครับ
1: ความเขียวของมันเนาะครับส
0: ี
1: มันก็บ่แหล่บ่ค่ําคักคือปุ๋ยทั่วไป
0: อือ
1: แล้วก็ใบก็บ่กองบ่บังแดดบังหยังนะครับมันก็ชู้ขึ้นมารับแดดได้เสมอกันจังซ
0: ี่ใบบ่กองใบสั้น
1: ๆครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวอัวๆคือเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จะเบิ่งลำต้นมันก็
0: เป็นยังไงครับ
1: ลักษณะมันแข็งโตดีกว่าผมสังเกตเบิ่งลำต้นมันก็บ่อ่อนคือจังเขียวปุ๋ยทั่วไปมั้ยครับครับลักษณะคือที่เจ้าโฆษณาเลย
0: โอ้ต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานนี
1: ่ครับแม่นครับ
0: บ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่ง
1: ครับ
0: วันนี้เว้าถึงเรื่องดินที่พี่จ้อยว่ามันอยู่หน้าเจ้าของมันเคยมีปัญหาดินแข็งดินด่านดินด่านมันเป็นยังไงบาด
1: ก็เปลี่ยนไหมครับจำยางลงไปพาเบิ่งเขาบางยางฉีกอ่ะแต่ก้อนนี่เหยียบบ่อยากล้มพละ
0: โหแต่เหยียบนี่แข
1: ็
0: ง
1: ครับ
0: บักคันแม่นนั่นบ่มีต้นเขานี่มันหัวมือนอกพื้นหมดเลย
1: ครับแม่นครับ
0: แต่กี่มันแข็งมันบ่ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวนี้ยางลงไปนี่หลังเท้าเฮานี่สิมุดลงตมเลยครับ
0: โอ้แต่ซั่นเลยแต่กี่หลังเท้านี่บ่ลงขี้ตมหรอก
1: ครับแม่นบ่ครับบ่ลงเลย
0: ยางไปนี่แก้มโคโลบ่น่ะ
1: สิบุ้มแม่นนิดนึงเท่านั้นเอง
0: ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พอเฮาลงบ้านปุ๋ยบ้านหยังนี่มันลมแม่นบ่ครับ
1: ครับแม่นลมครับ
0: ถามพี่จอยก่อนใส่โซเลพัดลมมันถืออกถือใจบ
1: ่ถือใจนะครับตามที่เห็นสิผลเปลี่ยนแปลงของมันนี่ถือใจ
0: ถือใจ
1: หลายเลยครับแม่น
0: ถือใจหลายยังสิใส่ต่ออยู่นะครับ
1: ครับครับแม่นครับ
0: อยากให้พี่จ้อยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่เคยใส่โซเลพัดนี
1: ่ครับ
0: พี่จ้อยใส่แล้วมันเป็นยังไงถือโค้งถือใจแน่ไรบ่เพิ่นฟังคักๆนะครับเชิญครับ
1: ครับความเปลี่ยนแปลงจากหน้าดินแก้นมาเป็นหน้าดินร่วนดินลมดีหากกระเดินเวลาเขาใส่ปุ๋ยใส่หยังสิมีความแตกต่างได้เร็วขึ้นนะครับ
0: ครับ
1: มันกินปุ๋ยได้ดีกว่าก
0: ินปุ๋ยได้ดีกว่าเก่า
1: แล้วก็ความเขียวของมันก็อยู่หลนกว่าจากที่เฮาใส่แล้วก็เขียวได้เป็นสัปดาห์2สัปดาห์จังซี่มันก็สิอยู่ได้โดนกว่านั้นอีกนะครับ
0: มันอยู่ได้โดนนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชซ้ําซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว
1: ้ผมคิดว่าส่วนตัวนะครับก็สิคิดว่าสิเปลี่ยนปรับเปลี่ยนจาก การเฮ็ดหน้าแบบเก่าที่อาศัยแต่ปุ๋ยเคมีแล้วก
0: ็
1: แข่งกันเฉียวแข่งกันงามจังซี
0: ่ครับ
1: สิมาใส่เป็นพื้นที่ที่ว่าพาพวกนี้ล่ะครับไปเรื่อยๆจนว่าให้มันเห็นความเปลี่ยนแปลงหลายๆกว่านี
0: ้ครับผม
1: ถ้ามีโอกาสเนาะครับพี่น้องทั้งหลายอยากเชิญชวนมาเฮ็ดหน้าแบบที่ว่าพาแบบนี้เนาะครับ
0: ครับผม
1: ก็เลยอยากชวนพี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสได้เปลี่ยนกับทดลองเบิ่งครับ
0: ครับ
1: ทดลองไปเป็นบางส่วนก่อนคือผมเนี่ยแหละผมก็ทดลอง 3-4 ไร่ก่อนนั่นแหละ
0: ครับผม
1: ครับหลังจากนั้นผมก็สิเอาสิ่งที่ผมทดลองได้นี่แหละไปกระจายให้เอื้อยน้องผมนี่แหละครับ
0: ครับ
1: เฮ็ดซึ่งหน้าส่วนใหญ่ก็อยู่ในพี่น้องกระเจ้าเฮ็ดนะครับ
0: ครับผมนี่คือเสียงจากปากคุณพี่จอยหรือว่าคุณพ่ออำนวยนะครับ
1: ครับ
0: อยู่บ้านโน่นขวาวตำบลคลองไชพัฒนานะครับเนาะ
1: ครับแม่นครับ
0: อำเภอ
1: คลองไชครับ
0: อำเภอคลองไชจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ผมเอกโซเล่นะครับครับคุณพี่จอยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากได้ผลผลิตดีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นก้นดินเป็นเดียดอย่าลืมครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่พัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุนขอบคุณหลายสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ล่มโตล่มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเห็นให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสบใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย

0-4-3-8-4-0-1-2-2. อีกเท่านึงครับพี่น้อง0-4-3-8-4-0-1-2-2. ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดที่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่อยู่ในปัจจุบันนะครับหลายๆพื้นที่อาจถือปุ๋ยดีแน่หลายๆพื้นที่อาจถือปุ๋ยขี่ตัวแน่ก็มีนะครับเพราะว่าปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดบ้านเฮานี่หลายๆนะครับมีหลายรุ่นหลายสูตรหลายยี่ห้อหลายบริษัทที่เฮ็ดออกมาแข่งขันกันนะครับบางบริษัทบางยี่ห้อก็เฮ็ดปุ๋ยออกมาได้คุณภาพดีๆนะครับบางบริษัทบางยี่ห้อนะครับก็เฮ็ดปุ๋ยออกมาบ่เต็มก็มีนะครับซึ่งพี่น้องเกษตรกรบ่มีเครื่องตรวจวัดได้บาดนี่เห็นตัวเลขข้างกระสอบก็นำรถเด้เพราะว่าพี่น้องเกษตรกรส่วนมากสิยึดติดกับสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆที่เจ้าของเคยเฮ็ดเคยปฏิบัติมานะครับเคยใส่อีหยังก็ใส่แต่อันนั้นล่ะคันบอกง่ายๆคันเคยกินปนปลาก็สิบ่กินต้มปลาละไปมันเป็นการใส่แบบซ้ำซากนะครับเฮ็ดให้ดินมีปัญหาเฮ็ดให้ดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกหยังก็บ่งามตะบันปัญหาเหล่านี้นะครับเกิดจากการใส่ปุ๋ยแบบซ้ำซากใส่ปุ๋ยเคมีนี่ล่ะใส่ซ้ำซากใส่ซ้ำๆใส่ดูๆใส่บ่อยๆนะครับใส่แต่สูตรเก่าสูตรเดิมยี่ห้อเก่ายี่ห้อเดิมนั่นล่ะนะครับบ่มีการพักดินบ่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าการผลิตปุ๋ยเคมีแต่ละครั้งแต่ละสูตรนี่เด้พี่น้องสิเว้าให้ฟังนะครับสมมุติสูตรปุ๋ยนะครับสูตรปุ๋ยสูตรเสมอจังซี่10 10 10จังซี่เปรียบเทียบให้ฟังนะครับ10 10 10มันก็เป็นร่วมกันเป็น30ขาดอีก 70% 70% ที่เหลืออยู่นั่นน่ะเขาสิเอิ้นฟิลเลอร์นะครับส่วนเติมเต็มเฮาก็สิมาเติมเต็มเข้าไปมาเติมเข้าไปมันครบ 100% เขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์คือส่วนเติมเต็มเอาหยังมาผสมเอาหยังมาใส่ก็ได้พี่น้องเอ้ยว่าแต่มันครบ 100% นะครับเขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์เจ้าสิทุบตึกไปใส่ก็ได้เจ้าสิเอาขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นไปปั่นก่อนก็ได้บ่ผิดกฎหมายนะครับบ่ผิดกรมวิชาการเกษตรนั่นล่ะก็เลยเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรที่ใส่ปุ๋ยที่มีฟิลเลอร์หรือว่ามีส่วนเติมเต็มนี่เป็นพวกดินเหนียวดินโพนเศษอิฐหินดินปูนทรายวานลงไปดูๆเขาวานลงไปหลายๆเขาในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮามันก็เลยเฮ็ดให้ดินเฮามีปัญหาเกิดปัญหาดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินบ่ล้วนซุ่ยปลูกหยังก็บ่งามตัวบาดที่พ่อไอ้แม่นะครับนี่ล่ะครับปัญหาเบื้องต้นบางเทื่อพี่น้องเกษตรกรก็ต้องมีความรู้จักหน่อยนะครับในการเลือกใส่ปุ๋ยบางเทื่อบางปีนี่ที่พี่น้องเอ้ยบางเทื่อบางปีหญ้าบ่เคยเห็นก็มีวัชพืชแปลกหูแปลกตาก็มาเกิดในไห้ในหน้าในหัวในสวนเด้ทั้งที่ตั้งแต่เกิดมาบ่เคยพอจักเทื่อกับพ่อนะครับวัชพืชต่างๆเหล่านั้นนะครับสิ่งแปลกปลอมต่างๆเหล่านั้นนะครับมันก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่สิติดมากับมิดปุ๋ยที่เฮาใส่ในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮานะครับปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดอีพ่อไอ้แม่นะครับปัญหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับผมมีทางออกในการใส่ปุ๋ยให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ใส่ปุ๋ยดีราคาถูกปุ๋ยดีมีคุณภาพเป็นปุ๋ยทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดบ่มีฟิลเลอร์บ่มีส่วนเติมเต็มบ่มีขี้ดินเหนียวขี้ดินพ่นบ่มีเศษอิฐหินดินปูนทรายมาปั่นก่อนมาแกมจักหน่อยเลยนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีโซเล่สูตร2876นะครับสูตร2876ใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากแกกระสอบออกมา50กิโลนี่ที่แกกระสอบออกมามิดไล่อมาอยู่ว่ามันกับแกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดงานทุกมิดเป็นปุ๋ยทุกมิดออกฤทธิ์ทุกมิดนะครับวานลงไปในไห้ในหน้าในหัวในสวนเฮานี่บ่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของวงการปุ๋ยเคมีในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นี่เป็นนวัตกรรมใหม่เลยได้อีพอยแม่อยู่ในดินได้โดนนะครับเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดนบ่ทำลายโครงสร้างดินนะครับซอยฟื้นฟูดินพร้อมพุ่นเด้เป็นทั้งแนวขินเป็นทั้งแนวฟื้นฟูเป็นทั้งแนวเร่งการเจริญเติบโตเร่งดอกเร่งผลเร่งผลผลิตต่างๆให้กับพืชนะครับบอกง่ายๆซื้อกระสอบนี่ไปนี่ที่โอ้ยว่ามันครบส่วนสุดแนวนะครับผมเอกโซเล่นะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งบ่ต้องเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับบ่ต้องเสื้อทั้งหมดนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาจักเล็กจักน้อยก็ได้เคยใส่ปุ๋ยอยู่10สอบ20สอบลองมาซื้อปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร2876นี่ลองซื้อไปใส่เบิ่งจักกระสอบนึงก่อนก็ได้อีพ่อแม่วานลงไปเบิ่งเปรียบเทียบกับปุ๋ยที่เคยใส่มา
เปรียบเทียบกันเบิ่งว่ามันแปลกหูแปลกตาบ่มันต่างกันบ่นั่นมันจังสิพิสูจน์ได้นะครับบ่ต้องมาเชื่อผมเอกโซเลก็ได้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วบ่อยากให้โครงสร้างดินมีปัญหาอยากให้ได้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยต้นพืชมีแนวอยู่แนวกินตลอดเวลาลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876นะครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร2876ของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ก้าก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักปีกใบโทผ่ามือดิถือใจแห้งแล้วถ้าไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเลขก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: ไอ้ความสุข
4: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
5: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเอิ้มพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเลขน่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟอพากันหามาใส่เด้อพี่น้องมีเกษตรกรจำนวนบ่หน่อยนะครับที่มีความรู้เรื่องการเฮ็ดการเกษตรแบบช่ำช่องนะครับมีความรู้เรื่องปุ๋ยแบบท่องแท้กับพากันหาปุ๋ยสูตรต่างๆมาผสมกันเด้มาผสมใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเพื่ออย่างว่าที่พี่น้องนึงเพื่อลดต้นทุนนะครับเพื่อลดต้นทุนเพื่อเพิ่มในสิ่งที่ไห่หน้าจะของบ่มีเพื่ออยากได้สูตรที่เจ้าของต้องการนั่นคือคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยนะครับก็เลยสามารถผสมปุ๋ยใส่เองได้บอกง่ายๆซัมมีโรงงานย่อมๆของเจ้าของนั่นล่ะไปซื้อปุ๋ยสูตรนั่นสูตรนี่แน่เอามาผสมกันกลายเป็นสูตรนั่นสูตรนี่ใส่ในไห่ในหน้าในหัวในสวนเจ้าของนะครับแต่ว่าบาดคนที่มีความรู้บ่หลายปานใดแต่ว่าอยากเฮ็ดคือเขาได้บาดคำนวณบ่ถูกปานใดก็จับยี่ห้อนั่นยี่ห้อนี่มาใส่กันจับสูตรนั่นสูตรนี่มาใส่กันตามที่เจ้าของมักนั่นนะครับบางเทื่อออกมากก็ถืออกถือใจบางเทื่อออกมากกับบ่เป็นคือจะของขึ้นนะนะครับความยุ่งยากต่างๆของพี่น้องเกษตรกรที่เว้ามาทั้งหมดนั่นผมเอกโซเลกับทีมงานนักวิจัยคิดไว้ให้เบิดแล้วครับผมสิพาพี่น้องเกษตรกรผสมปุ๋ยใส่เองโดยที่มีคุณภาพแบบบ่แพ้ไผในโลกมนุษย์เลยเด้พี่น้องนะครับเป็นปุ๋ยทุกเม็ดเฮ็ดงานทุกเม็ดออกฤทธิ์ทุกเม็ดทำงานทุกเม็ดเฮ็ดให้พืชเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้นพืชจะเริ่มเติบโตได้ดีให้ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับต้นพืชก็แข็งแรงแม่งกับบุคคลคิดควรใจต้านท่านทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงได้ดีดีนะครับก็ปุ๋ยชุดนี้ครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบเบ้ยฟังแต่ซื้อถอยพลอยแม่มันมีอย่างแน่ว่าที่ในปุ๋ยชุดนี้นะครับมันสิมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่2กระสอบนะครับมีอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัด2กระสอบเอามาใส่รวมกันกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28-76นะครับสูตร28-76ในอัตราส่วนอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่พัด2กระสอบครับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเล่สูตร28-76 1กระสอบนะครับเอามาโคเล่ใส่กันเฮากันสิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับ3กระสอบนี่สามารถใส่ได้นะครับสามารถใส่ได้3ถึง4ไร่นะครับผสมแล้วกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีเข้มข้นนะครับถือคิ่งคักขนาดครับพี่น้องเช้าให้เช้าหน้านะครับสำหรับสูตรนี้พี่น้องชาวสวนยางก็คือกันนะครับสามารถใส่สูตรโซเลเทอร์โบได้คือกันนะครับแต่ว่าอัตราส่วนสิเปลี่ยนไปจักหน่อยนะครับนั่นก็คืออัตราส่วน5:1นะครับอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่ใส่5กระสอบพี่น้องนะครับใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดนี่5กระสอบนะครับผสมกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตาโซเลสูตร28-76 1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่6กระสอบนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนได้บักหลายนะครับผมเอกโซเลอยากให้พี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับกับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบนะครับใส่แล้วมันสิเป็นจังไดมันสิเป็นคือผมบ่าวเอก

สาม แปด สี่ ศูนย์ หนึ่ง สอง สอง อีกเท่านึงครับพี่น้อง ศูนย์ สี่ สาม แปด สี่ ศูนย์ หนึ่ง สอง สองบริการทุกระดับประทับใจครับจริงใจกับลูกค้าสู้ผู้สู้คนนะครับอยากให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้ใส่ของดีราคาถูกอยากให้ความยุ่งยากต่างๆของพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาหายไปลองเปิดโลกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับปุ๋ยชุดนี้นะครับปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบของเอกโซเลเท่านั้นครับผม

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743

0: 663จัด
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเซียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: ร้านชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่นอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
2: สวมง่ายใจสบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย

ข่าวดีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝาครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุณีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเบนซ์บัตซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118484 0438118484และ0885730753 0885730753

ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไม่ล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อหน้า1ไร่ได้ข้าวประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้ข้าว800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
1: 09874711270987471127
2: 22ของอีสาน
3: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
4: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีครับคาหญ้าในหน้าด้วยบีครับบีครับเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีครับสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพ่วงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีครับก้องเดียวบีครับ1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: ข้าว
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานเอ็มทาคอร์60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่ว
0: ชั่ว
1: ขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: กับอีหยังเป็นลูกสาวแม่ไงหนึ่งแม่ไงหนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโลกพืชกะมีมาแรงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพ่อขางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้ปู่กับปุ๋ยนู่ปู่ผลผลิตกับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชมาแรงศัตรูพืชกับบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอียุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงมิวสิกวาไรตี้สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ดายลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: มาล่ะครับพี่น้องครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีมาพบมาพอมาเยี่ยมมาเยือนกับพี่น้องทางร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับเรียบร้อยแล้วครับกับ3ผลงานเพลงนะครับรายการลูกทุ่งทำดีครับผมมากราบสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงรายการสู่ขู่สู่คนนะครับก็ได้เป็นพี่น้องทางกำมาลาใสหรือว่าที่เป็นจังหารเชียงขวัญโพใช้ร่องคำดอนจานหรือว่าที่เป็นพ้นท้องหนองพอกไม่ว่าดีเสรภูมิเอาข้อมูลครับส่วนทั้งด้านเสียงเพลงเสียงร่องเสียงรำมาฝากมาตอนในมือนี่ฝนกระคึมมาตลอดตกปล่อยๆอยู่ตลอดครับแต่ว่าตกบ่แห้งได้ทั้งปีนะครับทั้งบ้านพี่น้องทั้งอำเภอโพใช้พ้นท้องหนองพอกเมื่อวดีจังหารร่องคำเชียงขวัญเป็นดังได้พี่น้องครับฝนตกดีบอนะครับทางพี่นี่ผมว่ามันน้ำตาลิง ตกอยู่แต่ว่าพอลำคันนี่ไหมเอาละครับเอาข้อมูลครับเชิญทางด้านเสียงเพลงเสียงร้องเสียงน้ำมาฝากมาตอนก่อนที่ไปฟังเพลงก่อนที่ไปทักทายปะใสกันแต่ต้องกราบขอบพระคุณท่านพ่อพินิจเป่านาเรียงพร้อมกับคุณปวีณาเป่านาเรียงผู้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดและกับผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลศูนย์รวมศูนย์จำหน่ายสินค้ามากมายหลากหลายชนิดที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีจากข้อใกล้ใต้ตารางเล่าผู้ขาดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีดำเนินรายการด้วยทั้งสันติเก่านั่งตาเหลื่อมมอวอกพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมดีเจพอเพียงมุทาดีมาทำหน้าที่ตรงนี้เป็นประจำและกระกาบขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุทาดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกๆร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุทาดีทุกๆบริษัททุกๆร้านเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่ประการกันเยอะแยะมากมายมืดฟ้ามัวดินจับใจใจสอยยังสบายซื้อง่ายขายคล่องร่ำรวยกันทุกบริษัททุกห้างร้านนะครับและก็ขอให้พี่น้องแฟนเพลงรายการของผู้ขาสู้ขู่สุขมีความสุขสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไข้อย่าป่วยอย่าจนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะครับรายการลูกทุ่งทันดีครับพี่น้องครับอยากฟังเพลงอะไรกันแนะนำเข้ามาเด้อครับเด้อหรือว่าเขาบอกอยากฟังเพลงดอกเขาบอกอยากขอดอกอันนี้ก็บ่มีปัญหาครับบ่าวเพราะยังแต่เด็กก็สิเปิดเพลงมวนๆให้พี่น้องฟังคือเก่าเพราะนี่เป็นรายการเพลงนะครับผมก็ได้ไปฟังเพลงก่อนที่ไปนะก็ต้องขอบคุณสำหรับร้านชิปเปอร์มอลครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวเพื่อรองคำนะครับเพื่อไกลเคียงที่มาใส่บริการที่มาจับใจใจสอยซื้อสินค้าคุณภาพจากร้านชิปเปอร์มอลซึ่งบริหารงานโดยคุณปวีณาเป่านาเรียงครับศูนย์จำหน่ายอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกจริตครบวงจรใจตีวอนสบกอาสะตัวมูบูชาหิงพระธรรมาฏบุษบกพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าต่างหลากหลายปางนะครับที่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์โอ้ที่ร้านชิปเปอร์มอนเดี๋ยวเพิ่นใหญ่มาอยู่น้ำกันแล้วมันก็ติดปากนะพี่น้องเนาะโฆษณาร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์มาว่ามัน10ปีแล้วมันก็ติดปากแต่บัดนี้แต่ว่าเพิ่นใหญ่มาอยู่น้ำกันนะครับสะดวกสบายนะกันจับใจใส่สอยจับใจซื้อขายนะพี่น้องเนาะเอามื่นกับวันพระมีละป้ายขวักเครื่องสังฆทานถวายพระภิกษุสงฆ์มื่นกับบุญเข้าประดับดินกับมาซื้อเครื่องสังฆทานไปอุทิศส่วนกุศลหาผู้ไหว้ชนหาผู้มีพระคุณหรือว่าให้เจ้ากรรมนายเวรนะครับเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลสะสมบุญสะสมกุศลไว้สันตัวพี่น้องเอ้ยชีวิตก็สิได้ราบรื่นมีความสุขเอ้าอยู่ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์มีนะครับได้อยู่ร้านชิปเปอร์มอครับนอกจากนี้ก็มีพวกอุปกรณ์งานช่างชุดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC กองน้ำว่าวเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครบวงจรหรือว่าที่เป็นน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถแท็กซี่รถแท็กเตอร์รถแมคโครจารบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีทาเฮือนทาซานทาบัตรทาซองทาหองทาหอทาภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีตรวจวัดทุกเขียดสีวางขายวางจำหน่ายอยู่ที่ร้านชิปเปอร์มอนะครับพร้อมกับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดจับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการที่ร้านชิปเปอร์มอลยินดีต้อนรับยินดีให้บริการนะครับ0813804599ครับพี่น้องครับ081 38049999ยินดีต้อนรับสายแรกแข่งหมานขอให้รวยขอให้รวยขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยตลอดไปสวัสดีครับผม
1: ครับสวัสดีครับป้าพ่อเพียง
2: ครับผมครับท่านประธานครับ
1: โอ้อยากฟังเพลงแม่ไทยเพิงเซิงดิ
2: จัดเลยจัดเลยจัดเลยครับจัดเลย
1: วัดโพธิ์ครดไห้แน่เด้อ
2: ครับผม
1: ว่าแผ่นแม่เสือแม่ร่าน้องโนดน้ำตาลบ้านเด็กแม่มาม่าแม่ไปเรียนแม่เพียงแน่เด้อ
2: ครับ
1: ครับแม่นั่งซอยเชฟหายแม่นั่งโมเกียดน้ำ
0: โอเคครับผม
1: โชคโกน้ำเนเด้อเสียได้น้ำไอ้แม่น้อยเยสานเนเด้อครับแม่เมินนั่น
0: ครับผม
1: มาเก้าเทิมขันแม่ร้นกับสีร้นเมื่อนี้เด้อเนาะ
0: ครับ
1: พ่อจ่อไปคว้าของต้มแม
0: ่ครับผม
1: ครับไปพัดสุโขทุกคนนะครับเด้อ
0: ครับ
1: มาไม่รอรอเด้อครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหลตาสวัสดีครับ
0: ผมสวัสดีครับ
3: ขอเพลงหน่อยตา
0: จ้า
3: เอา
0: อะไรดี
3: มักผู้บ่าวซ้ำน้อยตาม
0: ักผู้บ่าวซ้ำน้อยเป็นเพลงไทยหรือเพลงลาว
3: เพียงไหนก็ได้เพียงไทยก็ได้เพียงลาวก็ได
0: ้โอเค
3: แล้วแต่จะจัดเอ
0: จ้าจ้าจ้า
3: จะเอาตามเอนี่นั่นแหละตามดีเจตามใจดีเจนั่นแหละ
0: โอเค
3: จ้าฝากด้วยค่ะ
0: ครับผมครับ
3: ฝากให้คุณแม่น้อยคุณสวยคุณแม่เที่ยงคุณสวยตาสาวคุณ
0: บ
3: ้
0: าน
3: สวยค่ะสาว
0: น้
3: ำตาหวานคนสวยแล้วผู้บ่าวเสรภูมิ
0: คน
3: ตา
0: ครับผม
3: แล้วก็พี่ม่วงนาคนหล่อตา
0: ครับ
3: พี่ม่วงนาไม่ได้ยินเสียงหล่อๆเลย
0: พี่ม่วงนาเหรอเด้อมาดิมามามาบ่อยมาบ่อยมาบ่อยครับผม
3: จ้าพี่นนท์สีฟ้าคุณหล่อด้วยค่ะพี่หนุ่มคุณหล่อตา
0: ครับผม
3: ค่ะแล้วก็หนุ่มอะไรหนุ่มเศษคุณหล่อหนุ่มคุกกี้นอนคุณหล่อ
0: ได้ครับได้ครับ
3: เสรภูมิเอาแล้วนะ
0: ยังดี
3: เสรภูมิคุณหล่อไงเอาแล้ว
0: โอเคโอเค
3: จ้าให้ไปแล้วไง
0: จ้าจ้า
3: ลงทุกสายนั่นแหละค่ะ
0: โอเคครับโอเคครับ
3: ไม่มีผู้เบาให้พิเศษหรอกเพื่อนเนี้ย
0: จ้าจ้าจ้าเพื่อนอักแอกไปกับเนี้ย
3: พิเศษคนไหน
0: โอ้จักเลยใช่ผม
3: ไม่มี
0: ครับผมครับผมเอาที่เสื้ออยู่ที่เสื้ออยู่ครับผมครับ
3: ค่ะมีแต่น้าไม่มารอนั่นแหละ
0: ครับขอบคุณครับผม
3: รวยด้วยนะคะ
0: จ้าเช่นเดียวกันครับผมครับสวยสวยรวยรวยครับผม
3: คนกลางกลางด้วยนะ
0: จ้าจ้า
3: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม
4: สวัสดีครับ
0: ครับผมครับ
4: ไอ้จ้า
0: ครับ
4: อ่านฟังเพลงให้ด้วยจ้า
0: ว่ามาเลยครับผม
4: เอาเพลงเอาที่เธอสบายใจให้ด้วยจ้า
0: เอาที่เธอสบายใจครับผมครับ
4: ค่ะอันนี้เพลงหมูเลยหมูอยากฟัง
0: โอ้ได้เลยได้เลย
4: วันนี้อยากฟังเพลงเปิ้ลไหมค่ะ
0: จ้าจ้าจ้า
4: เปิ้ลนี่อยากฟังเพลงอันสุริสุดเดชของไม่เจริญปุระ
0: สุดฤทธิ์สุดเดชโอเค
4: คนละเวอร์ชันได้ไอ
0: จ้าจ้า
4: จ้าฝากค่ะคุณแม่เที่ยงคุณแม่น้อยบ้านสีฐานนี่ได้ค่ะเด้อ
0: ครับผมครับ
4: จ้าสวยใสเมื่อกี้พร้อมนี่ได้ค
0: ่
4: ะ
0: ได้ครับผม
4: อ๋อล่ะก็ฝากไปหาพี่น้องศึกษาคนรูปร่างนี่ได้ค่ะ
0: โอเคได้ครับ
4: ค่ะคนไอ้นุ่มม่วงน้าล่ะก็สาวเสียงหวานพร้อมได้ค่ะล่ะก็อันไอ้เสกกับเก๋ฮ้อพร้อมนี่ได้ค่ะเก๋ปูพร้อม
0: ครับผมครับ
4: จ้าเอาปากหาลงเบิร์ดจุ่มหม่องซูบอนได้เด้อหม่องใดไล่พวกฮอดเจ้าก็เจอไงเบิร์ดได้ใจ
0: ครับผม
4: จ้าเอาฝากแฟนค่ะแฟนเอฟซีอันถ้าผมมีผู้ใดบ่ทันได้พร้อมฮอกระต้มก็ไปเอาน้ำแม่เปิ้นอยู่ตลาดก็ได้เด้อจ้า
0: ว้าวครับผมครับ
4: มีรวมมีพร้อมเด้อบ่ได้เห็นบ่ได้ไปซื้อนั่นน่ะนี่มา1ใส่กันยากเด้ของเปิ้นเบ็ดเสร็จมีพร้อมเรียบร้อยเด้อค่ะคุณแม่ค่ะ
0: ครับผมครบเซตครบเซตครับผมครับ
4: ค่ะเป็นเซต
0: จังมงจังมงจังมงไปตลาดจังมงมื้อนี
4: ้ว่าจะไปปกติก็ 3:00 นละอ้ายแต่ว่ามื้อนี้เป็นมื้อพิเศษก็สิไปเร็วก็หันอยู่ประมาณ 2:00 นนี่แหละ
0: ครับโอเคครับ
4: จ้าพิเศษกะเจษยาคนสวยนี่เด้อ
0: ครับผม
4: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
5: จ้าสวัสดีจ้าลูกกันดีฝนตกอยู่บ่
0: โอ้ยพ่อซิมซีนี่แม่เอ้ย
5: เอออันคือสีเศร้ามีรถแห่ล่ะนอกคือได้ยินเสียงสาวโยโกเมื่อวานคือเอิญหากันอยู่สนบอก
0: ครับผม
5: เอาที่แม่ขอว่าล่มฝากรักเด้อล่มจ่อยๆที่แม่เงา
0: จักบาทกันฝากรักนะแม่เนาะ
5: จ้า
0: ครับ
5: พ่อแม่เพียงแม่น้อยนะเด้อแม
0: ่
5: เสียงแม่น่าเฮาเพลาหาแอปเปิ้ลกับหมูน้ำแน่อันท่านประธานที่เคารพกับน้ำตาลหวานทุ่น
0: ครับผมคร
5: ับ ต้นสวยเพลา
0: ครับ
5: ยาเจ้าต้นแดนเจ้าเสียงหวานดอกบัวดอกอันสั้น
0: ครับ
5: งาเพลาช่างอ้ายถามจริง

0: เสียงนำด้วยจ้าเสียงทุกสายด้วยจ้าเด้อโยกโคดหน่อยน้ำเนื้อทุกสายทำด้วยจ้าเด้อ
1: โอเคครับ
0: จ้าน้ำบุ๋มมัวแปดทำด้วยจ้าเด้อ
1: โอเคครับ
0: จ้าน้ำตาลหวานน้ำในเด้อ
1: ครับผม
0: น้ำในเด้อไอ้เปิดน้ำหมูน้ำในเด้อจ้าจ้าทุกเสียงทุกสายเด้อสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
1: ครับผมขอบคุณเลยละฮัลโหลครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ดีเจนุ่มพี่ยังก็หลบละ
1: ครับ อุ้ยมากันหวานมาเลยครับพี่น้องครับน้ำตาลก็หมดนี่มาพร้อมกันขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้เบามองนะผู้หลบละ
2: ครับผมขอบคุณหลายครับคุณรอครับ
1: ครับผมครับ
2: แต่ดิฉันข่าวว่ายกคนอะไรมองไม่มองไม่เขียนเราชมมองหน้าจักรวาลเลยนะ
1: นั่นละนั่นละละมองสิพิเศษนี่นะพูดสิ
2: แต่ว่าว่าต้องทายกับแพทย์นุ่มพ่อพี่อังกฤษก็เก่าหักหน้าว่าเนาะ
1: ครับผม
2: ครับผมมองข่าวยอกหัวพ่อได้ยิ้มเลยว่า
1: แมนครับแมนครับ
2: ฉันว่าอันของว่าเราขอร้องเท่าสีจริงของประเทศลาวนี่นะครับ
1: ร้องเท่าสีจริงเนาะโอเค
2: ครับผมยุคน้อยฟังหน่อยใครจักบาทได้ได้ไอ้ดวงหน้าสิครับ
1: ผม
2: ตาดีๆไอ้ลูกหน้าสิไปย่อมผมจากสามสีแล้วได้ย่อมเป็นว่าผมจัง
1: ปวดมาปวด
2: พร้อมให้ก่อนน้อยคนสวยๆนะครับ
1: ครับผม
2: ล่ะจะให้สาวแอปเปิ้ลคนสวยๆนะครับ
1: ครับผมครับ
2: แล้วก็คนข้างๆกันเสี่ยหมูคนรูปละล้อนี่นะครับ
1: โอเคครับผม
2: แล้วก็พี่วิกกี้นี่คนแม่ยังน้อครับ
1: คุณแม่มามา
2: บอกครับให้คุณแม่มามาคนสวยๆนะ
1: ครับผมครับผม
2: แล้วก็ใครน้องเขาจะจ๋าคนสวยนั่นอีกเลยนะครับ
1: ครับได้ครับ
2: ใช่คุณหมอตะวันคนสังขารคนคนลูกแล้วนั่นอีกเลย
1: โอเคครับได้ครับ
2: ผมพิเศษพิเศษให้แจ๊ดอ่อนน้อยคนสวยของหนุ่มมองหน้าด้วยครับ
1: ครับผม
2: ทุกการทุกสายมุ่งสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับอ้าวสายมันก็หลุดไปแล้วนะบัดนี้เนาะเอ้า0652561558เอ้าเขาว่าไม่กันนะสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลคร
3: ับมีคนมาอีกแล้วล่ะ
1: ครับผม
3: ให้พี่กองสายพี่สาวอะไรแล้วก็สาวเป็นคนสวยๆแล้วก็พี่สาวให้พี่สวยๆ
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: สองคนนั่นแหละเขาให้เขาในสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับผมขอบคุณหลายๆนะครับเด้อตอนนี้ที่เปิดเพลงกับเปิดบ่ทันน่ะเพราะว่ามันเพลงมีแต่เพลงเงาๆเอาไว้ชั่วโมงหน้าเราจะไปเปิดเพลงตอนนี้ไปขอบคุณสปอนเซอร์สักครั้งครับสำหรับผลิตภัณฑ์นะครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรอยู่ตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลังไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับด้านร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรนี่นะครับสำหรับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรครับอยู่นะครับถนนกาฬสินธุ์101กาฬสินธุ์ใกล้กับ4แยกป้อมตำรวจ4แยกไฟแดงอำเภอกำลังไสและก็ร้านแม่ทุ่มพอพร้อมบ้านนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลังไสจังหวัดกาฬสินธุ์ศูนย์จำหน่ายพวกปุ๋ยยาอาหารสัตว์หรือว่าที่เป็นเมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าที่เป็นเบี้ยพืชเบี้ยผักเพิ่นก็กล้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วไปขุดหลุมปลูกกันหมดอยากได้อีหยังกลับไปอ้าวน้ำเพิ่นนอกจากนี้ก็มีพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังพันธุ์ข้าวปลูกมากมายหลากหลายสายพันธุ์ล้วนแต่เป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่มีได้รับการรับรองจากกองการผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การผลิตข้าวกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไว้บัดทุกชนิดทุกอย่างเรียบร้อยคือเป็นพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองครับเพราะฉะนั้นพี่น้องไปใช้บริการพี่น้องที่บ่ผิดหวังที่ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรร้านแม่ทุ่มพอพร้อมครับสามารถโทรปรึกษาหารือขอคำแนะนำขอคำปรึกษาปัญหาทางด้านการเกษตรครบวงจรกับเพื่อนได้ที่089นะครับ089 946 8350 089 946 8350แล้วก็043 899 633นะครับเด้อ043899663

0: 3 3เอ้านี่แหละครับพี่น้องครับ
1: เวลาก็บึดพอดีแล้วครับเดี๋ยวไปพักเบรกฟังสปอร์ตสักครู่เดียว
2: คนใช้เขาปลูกพันธุ์ดี
3: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันธุ์กขอ49กขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2ชัยนาท1พิษณุโลก2กขอ61และไม้ล่าสุดกขอ71ข้าวเหนียวมีกขอ10สันปะตอง1กขอแม่โจ้2กขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกขอ22กขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทัน

0: อีสาน
1: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล่ำตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์
2: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
3: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่า

0: ขียงคู่คุณ
1: จำกัดติ๋งทวีห้าวัสดุติ๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านทิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองขึ้นหูหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ใครก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ข้างออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร 080-194-5318เด้

ส่วนไว้แน่ตาบาดทรมานสายตาผู้หลักแง้งเด้น้องลองไปคนละหลายเฮือนหลายบอนลองไปคนหลายเฮือนหลายบอนในบรรดาบรรทายมาห่มเจ้าผู้เดียวอ้ายจิงเกี้ยวเที่ยวแต่มาลงอ้ายจิงเกี้ยวเที่ยวแต่

0: ล่ะครับสาวไทยเปิงเซิงจากท่านประธานโน้นศึกษาผู้รูปล้อล้อครับพี่น้องครับฝากเป็นกำลังใจกับคุณแม่หน่อยทีมงานแม่หน่อยไปใส่หลายมือแล้วดินี่นะครับก็ขอให้มีความสุขหลายๆกันละกันนะครับคุณแม่พันปีคุณแม่ท้องร้อยหรือว่าจะเป็นบักเผาเฮิมหรือว่าจะเป็นคุณแม่เสียงตาหน่อยคุณแม่ฟ้าใสคุณแม่น้อมทุกหม่องทุกบอนก็ขอให้มีความสุขพร้อมกับบุรุษครับนกปากหางกับมิตรซีรีเป็นจังได้เขาน้ำซ้ำป่าทั้งพุ่นงามบ่เนาะนกปากหางเนาะเอ้าเดี๋ยวรับสายนี่สักกันเพิ่นมาแต่ใสนี่ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้ยรับให้แน่ทอน
0: ครับผมครับ
1: มากินข้าวต้มเนื้อวาว
0: ทั้งใดล่ะทั้งใด
1: สิล่ะพ่อไส้ร้อยเอ็ดสิล่ะจ้า
0: ครับผมปัดโทรปัดโอ้มาเป็น
1: เบอร์ไม่นะจ้าเบอร์ไม
0: ่เนี่ยเด้พ่นละมีหลายเบอร์คนหลายใจเปลี่ยนไปหลายเบอร์เจ้าข้าจะว่า
1: เมาเมื่อคืนฝนตกแห้ง
0: แม่นบ่
1: โอ้ยมันตกแห้งค่ะช่วงตี 4นี่แม่
0: ตี 4โอ้อยู่ทั้งพี่บ่มีหยังจักพ่อเม็ด
1: โอ้ยตกแห้งค่ะ
0: จังว่าตอนนี้เริ่มป้อแป้แล้วตอนนี้
1: เอาน้ำท่วมหน้าให้ในละจ้า
0: น้ำท่วมหน้าครับผมครับ
1: กําเกียไอ้แม่ส้มทุ่งแม่จ้า
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: พ่อแม่แม่เสียไรนะจ้า
0: ครับผม
1: ไอ้พ่อนุ่นศึกษาเนี่ยจ้า
0: โอเค
1: ผู้ว่าชัยภูมิน้ำเนี่ยจ้า
0: ครับผม
1: ผู้ว่าน้องแดงน้ำเนี่ยจ้า
0: ได้ครับได้ครับ
1: มองหน้าแม่จ้าคุณแม่มามาเนี่ยจ้า
0: ครับผมครับ
1: น้ำตาลหวานเนี่ยจ้าสาวหน่อยซอย18น้ำเด้อจ้า
0: ครับผม
1: บ้านกันหนาไม่กันรอซะจ้า
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: หันผู้ใดย่องว่ารอสิให้หยอก2เพิง
1: รอคักคนรอรับหยา
0: ครับผมก็บ่เอาขอบคุณหลายๆเด้อจ
1: ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับเอาไปฟังเพลงจากน้องโยโกะกันนะครับมันสิเพลงนี่มันสิเป็นจังได๋นี่ฟังเพิ่น

0: ยอด
1: ครับพี่น้องครับเออเพลงนี้ยังเข้ากันเนาะนะครับสำหรับน้องโยโกครับ12:20 น.กับช่วงที่2ชั่วโมงที่2ของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีกับดีเจพอเพียงมุทเดไปขอบพระคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีสักคนจังกะจังไปฟังเพลงกันต่อนะครับหันเฮาบ่มีสปอนเซอร์เฮาก็อยู่บ่ได้ก็ต้องขอบพระคุณผู้นะครับให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีด้วยดีเสมอมากับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรผู้นำเรื่องคุณภาพมิตรแท้เกษตรกร
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวนากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวนาปัญหาใหญ่ของชาวนามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่3-4ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ตเจตา089 540 4449

0: อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนาได้กำไรเพราะฟูจิซานM Takor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2 in 1คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร
1: โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพราคายุติธรรมตราเต่ามังกรนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพราคาอยู่ที่ตาตามาก่อนร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหันจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมอบโชคมอบรางวัลให้กับพี่กับน้องผู้ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเท่านั้นนะครับนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรครับพี่น้องซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดทุกอย่างนะครับได้คูปองเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์นะครับย่อนลงกล่องรับคูปองจับสลากขึ้นมาปั๊บพี่น้องได้รางวัลใหญ่รางวัลน้อยเพิ่นก็สิมอบให้กับพี่น้องทันทีนะครับโดยว่ามีเงื่อนไขอยากรู้รายละเอียดต่างๆก็อย่าลืมนะครับเด้อเวลาไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราตามองก่อนสอบถามกับผู้บริหารงานผู้ใจดีทั้ง2ท่านครับคุณนะครับนะครับเฮียเบิร์ดผู้บลอพร้อมครับเจต้าคนสวยใจดีติดต่อสอบถามก่อนก็ได้ครับก่อนสิไปครับเฮียเบิร์ดครับเจต้าครับผมนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรครับอ้าวโทรไปที่เบอร์โทรศัพท์089 540 4449นะครับเด้อ089 540 4449กับอีกเบอร์หนึ่งครับ0892778060 0892778060นี่คือข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ไปนะครับใช้บริการที่ร้านนะครับ99รุ่งเรืองการเกษตรแล้วก็ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรนะครับเอาบาดนี้กลับไปที่นะครับร้านประกายการเกษตรอยู่อำเภอเมืองมหาสารคามนะครับเด้ออำเภอเมืองมหาสารคามร้านประกาศการเกษตรก็เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเหมือนกันแล้วก็ไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีตำบลอุ่มเม่าอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับกับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเช่นเดียวกันนะครับและร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกศรีใกล้กับคลองชลประทานบานี้ไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับอำเภอเมืองกาฬสินธุ์อยู่บ้านแก่เป๊ะตำบลเชียงเครือนะครับเด้อกะอยู่โรงสีพอชายบ้านแก่เป๋ใกล้กับบ้านแก่เป๋น้อยครับเพิ่นกะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ไปที่อำเภอดอนจานอำเภอดอนจานก็ร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานนะครับเด้อร้านเก่งการเกษตรสาขาดอนจานกะเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเช่นเดียวกันจากนั้นกะไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนครับกะเป็นตัวแทนจำนายผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรเช่นเดียวกันครับร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนครับตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับส่วนที่อำเภอนะครับสมเด็จครับตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็อยู่ที่ร้านโชคชัยการเกษตรร้านโชคชัยการเกษตรก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำนายเด้อพี่น้องเด้อมาแล้วครับเสี่ยหมูเจ้าของไฟประดับครับพี่น้องครับเอาที่สบายใจไผ่พงศธรครับเงาๆเฮาๆ นะครับฝากไปหาคุณแม่นางสร้อยสิบหาน้ำแน่เด้อคุณแม่เสริมคุณแม่ล้านน้ำแน่พร้อมกับคุณพออำนาจกับคุณแม่สีคุณแม่โฮมเชฟกุดลิงหมูเจ็ดน้ำแน่เด้ออยู่จังไหนกินยังไหนสู้มือขึ้นมิดขึ้นมีแต่กุดลิงหมูเจ็ดพร้อมกับพี่น้องทั้งร่องคำหมูเก่าเป็นยังไหนข่าวน้ำงามบ่เนาะทั้งร่องคำใส่ปุ๋ยให้ปูกับปุ๋ยนุปูกับพัดไปแล้วก็ได้ยินข่าวว่าเสด็จขึ้นแท้

็นตาสะอ่อนแท้เพ่งเอ้าลุกขึ้นเด้อเสียหมูลุกขึ้นแน่เด้อเอาพอผู้ใหญ่เก่าบ้านโคกสำเริงครับป้าสนบ้าน

ฝากไปหาเจ้สยาคนสวยพร้อมกับพี่น้องทั้งหนองแสงหนองแสงทองคุณแม่บัวไล่บาดดันไตคุณแม่หอมบาดดันไตจัดไปให้หนักๆเลยไปไปไปไปไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อกับใหม่เจริญปุระสุดฤทธิ์สุดเดชเอาฝากไปหาเรวัตตะเนเด้อดอกแก้วดอกรักน้ำเนเด้อ

0: จังบ่บัดนี้จังบ่บัดนี้ครับฟังจนเมื่อยพุ่นล่ะพี่น้องผู้ค้าก็ได้บ่ได้นําคนบ่ทันลืมฮอดกินน้ําครับฟังเพลงก็ได้ม่วนหลายก็ได้เอ้าขอบคุณหลายๆก็แล้วกันนะพี่น้องเนาะนะครับพี่น้องแฟนเพลงพระการฝากไปหาคุณยายสูแน่เด้อทั้งบ้านโพนเฒ่าพุ่นล่ะคุณยายไหวทั้งบ้านโพนเฒ่าแน่แล้วก็คุณพ่อเคนครับพี่น้องครับหัวหน้าผู้นําทีมงานนะครับเพชรพลคำคอมโบนะครับอัจฉริยะทางด้านดนตรีแค้นกระเป๋ามวนแอคโคเดียนกระลินมวนครับพี่น้องครับแอคโคเดียนนี่โดยเฉพาะสุรพลสมบัติเจริญนี่อยากไปร้องเพลงเดือนงายที่ริมโขงใส่กับแอคโคเดียนเด้นะครับเนาะแอคโคเดียนมันก็ดีดึงดึงดึงดึงดึงดิงดิงดิงดิงดิงดิงดิงม้วนขนาดนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมฮัลโหลฮัลโหลมานานว่าเทระบัดนี
1: ่ฮัลโหลจ้าโทรศัพท์ม้วนโทรศัพท์ม้วน
0: โทรศัพท์มันเป็นอีหยังมาโผดมาโผดเถอะ
1: จักไปหาหมอสองเที่ยงมื้อนี้
0: ตีโทรศัพท์ไปหาหมอ
1: ไปหาหมอสองเที
0: ่
1: ย
0: วหมอบอกว่าโทรศัพท์เป็นโรคกระเพาะพี่น้อง
1: อ
0: ัน
1: ห
0: ั
1: วเพิ่งเพี้ยนหาวๆเริ่ม
0: เลยหาวหาวเชียวปันไหนหาวนี่แล้ว
1: เอาแล้วจ้าอันดีเจสิจัดใหม่
0: ครับผมครับ
1: เนี่ยครูปันกำลังห้องขอจมอย
0: ู่น้ำท่วมน้ากันนี่แหละน้ำท่วมน้ากับหาวนี่ก็ได้นี
1: ่จ้าจ้าน้ำ
0: ห
1: น่อยน้ำ
0: เ
1: น
0: ื้อ
1: จ้า
0: โอเคโอเค
1: จ้าให้แม่เสริมน้ำแน่
0: ครับผมครับ
1: จ้าไอ้นนุ่นยึกษาน้ำน้ำตาล
0: โอเคครับได้ครับได้ครับ
1: จะเอาหน่าว่าเพียงสิมาเมื่อไร
0: เดี๋ยวจะโทรไปหาได้ในตอนนี้ล้มตอนนี้ฝนกำลังตกปอกไปแป๊กแล้วนี่ว่าจะไปมื้อนี้มันจะคือว่าซะนี่
1: เออมามามื้อนี้ล่ะมากินข้าวต้ม
0: ครับผมเดี๋ยวหั่นฝนตกแฮมมันก็สิลำบากจักหน่อยเดี๋ยวสิโทรไปหาได้ครับเด้อ
1: จ้าจ้าจ้า
0: ครับ
1: มาแล้วขอสองเพ
0: ื่อนเด้อโอ้ได้ได้ได้ได้
1: ให้แม่สูน้ำเนื้อแม
0: ่น้อย
1: ค่ะให้นมเนวตาน้ำเนื้อจ้า
0: ครับผมครับ
1: จำนี่ละจ้า
0: โอเคครับโอเคครับ
1: จ้าจ้า
0: สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเอ้าขอสองเพลงเวลาที่ท่านบ่ทันมื้อนี่ก็ย่องบ้างมื้ออื่นเอาขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะเดี๋ยวไปขอบคุณสปอนเซอร์จ๊ะหน่อยจังกันจะไปฟังเพลงกันครับเวลาก็เหลือบ่หลายตอนนี้ก็ได้ก็เหลืออยู่ประมาณ12นาที12นาทีก็จะได้2เพลงเท่าแล้วหันเพลงมันยาวเนาะอาบน้ําณตอนนี้ครับพี่น้องครับไปที่ร้านจารุณีแก๊สครับตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหมู่สวนจับกัดพิมพ์ผลิตแก๊สอยู่โรงบรรจุแก๊สปตททางสิไปอําเภอสหัสสกันก็สิฮอด4แยกโน้นสงาครับไปห่างหมู่สวนจับกัดเบ้นบัดซัพพลายอําเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหมู่สวนจับกัดหมูน้อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์เพิ่นจำหน่ายพวกนะครับผมอุปกรณ์แก๊สนะครับสายแก๊สฝาครอบแก๊สเตาแก๊สหรือว่าที่เป็นถังแก๊สปตท.หลักง่ายใจความก็คือถังแก๊สนะครับถ้าถังแก๊สมันบ่หนาไว้วางใจมันขึ้นสนิมมันบ่หนาสิปลอดภัยพี่น้องก็เปลี่ยนซะนะครับอย่าไปเสียดายมันครับพี่น้องถ้ามันเกิดอีหยังขึ้นมาปั๊บเดี๋ยวมันเอาคืนยากเนาะครับเนาะบ้านหลังราคา10ล้าน50ล้านกับวอยวาดวาดวอยแบบด้วยนะครับแก๊สระเบิดนะครับไฟมงไฟใหม่กาที่เอาคืนบ่ทันนะครับประเห็นไฟใหม่มันขากะจังงังไปว่าเป็นซะนี่แบกฮอดโอ่งหนีเพิ่นนี่พี่น้องครับโอ่งน้ําเต็มๆก็แบกได้เอาอย่าลืมกันแล้วกันครับถังแก๊สปตท.ครับถ้าโทรไปสอบถามเพิ่นก็ได้นะครับได้ทั้ง4ร้าน4สาขาครับ0438111848 0438111848แล้วก็0885730753 0885730753ต้องขออนุญาตพี่น้องทั้งโคกสมบูรณ์นะครับแบ่งให้พี่น้องผู้เพิ่นแนะนำเข้ามานะผู้ใดนี่ให้พี่น้องครับพระองค์ได้ฟังไปแล้วนะครับสิงห์ขนองล้ำแล้วเอาเกือบซีจริงนะครับเนาะของ
2: นี่ให้ผู้เบาวงน้าหน่อยได้ครับเด้อขอโทษขอไปหลายมือยังยองบางกันต่อเกือบซีจริงมันเพลงนี่ไปได้มาทางไหนแล้วผู้บ่าวเมืองนานี่

ยังอาจมอบให้พี่น้องเขาอาจเป็นจังหวะโซ่ๆบันไดเกิบซีกิ้งพี่น้องเขาจากแก่ทำทีมงานศิลปะดนตรีบุญทวีสัยเขาเสริมสรรค์บรรยากาศมอบให้เนาะคอนเสิร์ตม้วนๆนำกันพี่น้องเขาทุกโลกทุกรังเด้อพี่น้องเด้อ

เบิดเวลาเบิดแล้วพี่น้องมานี่สิได้ลำลาพาจากพี่น้องไปก่อนละครับมื้ออื่นพุ่นล่ะจะโง่โค้งตามว่าพ่อกันใหม่นะครับเด้อเพียงใดเปิดบ่ได้จังได๋บ่ทันก็เอาไว้มื้ออื่นนะครับสิมาสวดใส่ค่าเสียหายให้นะครับผมมือนี้ยัดออกมันอาจสิบ่สบายได้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการลูกทุ่งมุทําดีแล้วก็สถานีวิทยุ

0: เออที่พี่น้องเขาจากแก่และทีมงานศิลปะดูตรีบุญทวีสายเขาเสริมสับบรรยากาศบอกให้เนาะคอนเสิร์ตพ้นม้วนนำกันพี่น้องเขาทุกโต๊ะทุกร้านเด้อพี่น้องเด้อบุญทวีสายเขาเสริมสับบรรยากาศบอกให้เนาะคอนเสิร์ตพ้นม้วนนำกันพี่น้องเขาทุกโต๊ะทุกร้านเด้อพี่น้องเด้อบุญทวีสายเขาเสริมสับบรรยากาศบอกให้เนาะคอนเสิร์ตพ้นม้วนนำกันพี่น้องเขาทุกโต๊ะทุกร้านเด้อพี่น้องเด้อบุญทวีสายเขาเสริมสับบรรยากาศบอกให้เนาะคอนเสิร์ตม้วนม้วนนำกันพี่น้องเขาทุกโต๊ะทุกร้าน
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความ

0: ุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเป็นผู้เปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080194 5318เด้อพี่น้อง

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: ล้วมาลอเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิ่นถี่ยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลากดหัวบัวกดเชียงและกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิ่นถี่ให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิ่นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็นยังไง
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401122

มีแต่ฟ้อนเอวโบเอแอนให้แสนสิฟ้อนกะโบงามเดี๋ยวนี้คนสมัยใหม่ได้ตกเป็น

เหล่าเมาหากูอ้วนส่วนใดเหลืองเมาแล้วพากันเสียเฮ็ดบ่ถือบ่ต้องจนวายอุ่นอยู่ทั่วปัดสุรามีเพิ่นว่าไว้อยู่ท้ายหมู่เบญจสินทร์

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเรื่องงั้น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
1: สี่มันต้องถอนจังสี่มันต้อง
2: เส้นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเส้นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเส้นถี่เป็นประจำนะคะเส้นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401222ย้ำค่ะ0438401222
0: อายุเริ่มหลายขึ้นเรื่องของกล้ามเนื้อมันก็บ่คือเก่าพละกำลังมันก็บ่คือเก่าเพราะฉะนั้นมันต้องมันต้องใส่อกใส่ใจเบิ่งแย่งดูแลเจ้าของให้มันสม่ำเสมอนะครับเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็จะเฮ็ดคักหลายเพราะว่าอายุหลายแล้วนะครับก็ปล่อยให้ลูกให้หลานปล่อยให้ลูกให้เต้าเขาเฮ็ดปล่อยวางน้ำแน่นะครับให้หูจักปล่อยวางเพราะว่าเจ้าของก็เฮ็ดมาคักแล้วล่ะคำเฮือนคำซ่านคำลูกคำเต้าเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานมากก็จนใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเบิดแล้วเฒ่าโอมากก็เบิ่งแย่งเจ้าของบัดนี่เพราะฉะนั้นแนวใดปล่อยวางใดก็ปล่อยวางอย่าสะคิดอย่างหลายกับชีวิตนะครับขอเพียงแต่ว่าบ่เป็นนั่นเป็นนี่อยู่ดีมีแห้งนี่ก็เอาละชีวิตเนาะครับสำหรับพี่พลอยแม่คุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการเมื่อยม้อยซอยแหลมลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดหันปวดนี่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาตื่นกลางดึกตื่นขึ้นมาแล้วก็โอ้ยนอนก็บ่หลับบาดดิพลอยแม่เอ้ยนั่งจนสอดแกงก็มีนะครับลูกแต่ละเทือแต่ละที่นี่โอ้ยว่าแม่นเอาก้อนหินทับไว้นากระตนกระโตเอามือค้ำซะเกินเอาดาขึ้นทั้งฟ้าผุนซั่วสิลูกใดแต่ละเทือแต่ละที่นะครับย่างไปหาหมู่หาพวกนี่โอ้ยเฟี้ยหัวเฟี้ยห้าวไปเซามีแห้งเป็น10กว่าเทือซั่วสิฮอดหมู่ก็ได้มันรู้สึกว่าเมื่อยเร็วหอบไว้นะครับร่างกายบ่ค่อยเป็นคือแต่ก่อนเก่าที่ผ่านมาอาจสิเป็นน้ำหลายๆสาเหตุนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ใส่ชีวิตมาบ่คือกันแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดมาก็ได้บางคนก็คำเวียกคำงานคำเฮือนคำซ่านคำลูกคำเต่าคำลูกคำหลานเฮ็ดเวียกแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เฮ็ดงานหนักเป็นกรรมกรก่อสร้างแน่บางคนก็เฮ็ดงานออฟฟิศนั่งเบิดมือเบิดเว้นโอ้ยอาการแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนมากอีพ่อยแม่บ้านเฮานี่ส่วนมากส่วนหลายสิเกิดจากการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักมาตั้งแต่สมัยเป็นหนุ่มสาวเพราะว่าอาชีพหลักๆของบ้านเฮานี่ก็คือการเฮ็ดไห้เฮ็ดนานะครับคำไห้คำหน้าคำเวียกคำซ่านโอ้ยไถหน้าแต่กี่แห่งไถคุ้ยเนาะอีพ่อยแม่บ่แม่นใส่รถไถคือสุมือนี่ว้ายจับหางไถสิดวับสิดวับพุ่นแล้วนะครับนั่นล่ะครับคือการดำเนินชีวิตการใส่ชีวิตของแต่ละคนแต่ละเฮือนแต่ละซ่านมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าถ้าหากอีพ่อยแม่คุณผู้ฟังท่านใดมีอาการเมื่อยม้อยซอยแหลมบอกกระปรี้กระเป๋าบอกกระชับกระเฉงบอกกระชุ่มกระช่วยเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบอสวงบอสางเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละมือแต่ละเว้นเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแต่ละเทือแต่ละที่นี่โอ้ยเมื่อยง่ายหอบเร็วซะเหลือเกินนะครับถ้ามีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงให้เฝ้าถามหายาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นนะครับ ยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายนะครับมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี่สิมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับมีแต่แนวคักๆมีแต่แนวดีๆมีแต่แนวหายากยากมีแต่แนวราคาแพงๆบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังวัวเถลิงโกดทั้งหามากกระทืบลงเบิดบ่ธรรมดานะครับมีแต่แนวคักๆนะครับตื่นย่ำมือเศร้ามากขันร่างกายบ่กระปี้กระเป๋าบ่กระชับกระเชงบ่กระชุ่มกระช่วยให้ล่องหามากินล่องหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นจังไดบ่ติกินเบิ่งแล้วมันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นคืออีพอยแม่ผู้ที่เพิ่นกินมาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพอยแม่บ่ท่านอยากให้คุณผู้ฟังเสื้อพ่อปานใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามากินหามาทานเบิ่งนะครับเพราะว่าชีวิตคนเฮาเกิดมามีวิถีชีวิตในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตแตกต่างกันออกไปนะครับใส่ร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานใส่แรงงานกับบ่คือกันนะครับแตกต่างกันออกไปบางคนก็ใส่ร่างกายแบบบ่ทนุถนอมบ่เบิ่งแง่งร่างกายใส่แบบหักโหมนะครับเฮ็ดให้สุขภาพร่างกายความเป็นอยู่ของแต่ละคนนี่มีความแตกต่างกันออกไปนะครับบางคนก็เก็บออดออดแอดแอดเป็นนั่นเป็นนี่บ่ค่อยแข็งแรงพอปานใดนะครับบางคนก็ป่วยยืนพี่น้องแนมเบิ่งทรงคือสิแข็งแรงว่าซั่นดอกแต่ว่าภายในนั้นบ่มีผู้ใดฮู้ว่าเป็นอีหยังนะครับบัดสิเป็นขึ้นนี่บ่ได้บอกได้กล่าวแล้วอีพ่อไอ้แม่นะครับยามกลางเว้นเห็นกันอยู่ดีๆตื่นเช้ามาตายจ่อยก็บ่อึดบ่อยากนะครับเราเป็นหยังจังตายเหรอโอ้ยเมื่อคืนเรานอนหลับตายพันวาเด้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเอกโซเลอยากให้อีพ่อไอ้แม่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงบ่เป็นปัญหากับบุตรหลานบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่ข้างๆบ่เป็นปัญหากับคนที่อยู่นํานะครับเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขนะครับคันรู้สึกว่าเลือดล้มเจ้าของบ่ดีเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกๆงักๆเป็นบ่ทรงบ่สร้างเฮ็ดหยังนิดๆหน่อยๆก็เมื่อยเร็วเมื่อยไวนะครับอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องสำหรับอีพ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ
2: 0438401122ย้ำค่ะ0438401122
0: อยากเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าเป็นคนชราที่มีคุณภาพมีความสุขอย่าลืมครับทุกครั้งที่มีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องครับผม

โอ้ยแล้วนะพี่ชายเอ้ยไผสิเป็นแฟนน้องชวีวันนางสิลำกอมขั้นปีเดือนนับมือคอนความห่อนสิเล่นถึงถึงมาเลยเป็นหายไกลพนางสิเหลืองลาฝ่ายน้ำตาคุ้มใส่แป้งแน่นน้องอยู่จังไหนขั้นเม่นบุญขาดได้สมนางมาโนไม้ชายสิมาเป็นแฟนเมียนไผเร่ประสงน้องข้องให้มีสันใส่ไปสนี่เจ้าเขียนทรงลงหาบาทเลยที่เจ้าเขียนไว้ดอกยังไม้ชวีวันคิดพอดได้เสมอดังเหลือง่ายวันเป็นจันเต็มดวงซองใสอยู่ทั้งฟ้ามาเห็นใบสีสอยพวงย้อยย้อมน้ำคังปุ๊กอังเดคิดอยากได้นั่งถึงเบาบ่อายพวกไม้โซ่สุดกันสีน้ำแง่งสู้เพิ่นละเพิ่นว่าเอ้ยเจ้าผู้ขวดอกต่างบุญสร้างคันแต่หลังพวกหวังขอเป็นสู้สู้เอาบ่ให้แต่งชวีวันน้องมาแข่งบ่ให้เสียบาดเปียกของอายเพิ่งสตางค์เก้าสิห้างสิบสิห้า

0: ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นถี่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0438401122ย้ำค่ะ0438401122
1: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222

อันนี้บ่าวน้องฟังกระแสลุ่มตองตีลำของน้ำร้อยลองแม่น้ำของโขงเครื่องน้ำเคยได้นี่ทองเที่ยวเดี๋ยวนี่เขตถึงน้ำบ่ได้ทองเที่ยวทางกันเนาะหลวงพระบางโขงเวียงจันทน์แต่ก่อนสัญจรใดตกมาไหนเข้านี่มันเต็มที่ละเนาะหมู่อยู่คนรับฝากน้ำสิแน่นหน้านี่เป่าได้คิดถิ่นทางเคยผ่ายสายสัญจรมอนมินบ้านเคยอยู่เคยกินดินเนินสูงบนคอยโอ้ยหน้าหน่อยก็หอมเมืองคิดถึงกำไฟเบื้องเมืองก่อจะป่าสักบันกะตินคุ้มทองวันที่เคยไปลองหัวใจพองโอ้โอ้ยคนมืดยาวเขียนเข้าพี่น้องเก่าหน้าสีไก่ปิ่นเราเฮือนซ่านป่าปล่อยถิ่มเผยแล้วสิเบิ่งแทนคิดขึ้นมามันแค้นแค้นหูคอ

ไปบ่ได้ผ่านญาณสวรรค์ขีดคุณเคยซื้อนี่เที่ยวขายทั้งนี้เจอดีมูน้องสวรรค์ทองบ่ได้ทองแม่น้ำของโค้งแลนขันตันไว้ก็สร้างเป็นอ้ายพี่พ่ออยากเต้นโดดได้ฟังวุฒกังตั้งแต่ทั้งหมุกเธอเดียวไอ้ถึงน้องขั้นเป็นของมันตื่นสิบืนซ้ายร้อยลองอ้ายพี่หาปองขามหรือน้อยกระบอมีอ้ายกังกุบพี่วีง้อยฟังวุฒกังโอ้ยจนเส้นใจพองละมือยืนเกอนอนละมือจนลงห้องเฮือนเสาตองตูบไม่ไพ่โอ้ยมาอยู่สุดน้องคายนิมิตฝันว่าน้องมาเคียงข้างพางที่นอนกลัวแม่นหมอนหัวใจเสือลงปิ่นเบิ่งบางนางสิคิดตอดอ้ายนี่บ่น้อง

ปันบ่าคิดถึงหน้าที่เคยสั่งหัวควงตอนเขาแรงเป็นของหักของแพงเจ้ากะป้าไปถิ่มปันนี่อยู่จังใดเงินทองของหาได้ได้สูญไปบ่มีค่าซาน้อน้องเงินกะป้าปล่อยไว้หน้าหน่อยก็ปล่อยเสยเลยสิเป็นเมืองหางฟ้าเทียบตองในลุ่มเป่าแล้วเนาะมีแต่งูเห่าหอมสินอนสุนตารางเฮือนดวงมุนเวียนสตาคอยกินหัวคอยรอไปก่อนขั้นมันปูบัดลาบักแตงสางยังคอยกินฝนตกดินยังคอยมีวันเอื้อนาที่เดินมุนเวียนก็ยังหูเวียนคำขั้นคิดถึงท้องคำไม่นั่งแงนขึ้นฟ้าสิเดียวนางส่องบึงจันลำพัง

0: ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซินถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซินถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซินถี่เป็นประจำนะคะเซินถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122
1: กินเข้าก็บ่แซ่บนอนก็บ่ค่อยหลับนอนหลับๆตื่นๆนอนสะดุ้งนอนผวาเฒ่าโอมามีแต่แนวเป็นโอ้ยจักเสียดจังได๋ล่ะเป็นนั่นเป็นนี่เป็นสวนสุแนวโลดบ่แม่นผู้ใดเป็นโรคหยังน่ะเป็นน้ำเขาเบิดเอาโลดเพิ่นนั่นว่าเด้นะครับเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บมันเป็นมาแต่ทางในตัวอีพ่อยแม่มันเป็นมาแต่ทางในซึ่งเฮาบ่สามารถแนมเห็นเฮาบ่สามารถยังรู้ได้ว่ามันสิเป็นอีหยังอดีตเฮาฮู้ปัจจุบันเฮาฮู้แต่มื้ออื่นเฮาบ่ฮู้เฮาบ่ฮู้ว่าอนาคตมันสิเกิดอีหยังขึ้นกับชีวิตคนเฮานะครับชีวิตเฮาในมื้ออื่นมื้อฮื้อมื้อข้างหน้าจักสิเกิดหยังขึ้นป้องกันไว้ดีก็แก้ไขครับป้องกันไว้ดีก็แก้ไขอย่าใส่อีหยังมันเกิดกับเจ้าของเพราะว่าคันเอาบ่ทันแล้วโอ้ยมันลำบากมันยุ่งยากซะเหลือเกินยุ่งยากทั้งชีวิตเจ้าของยุ่งยากทั้งลูกหลานยุ่งยากทั้งผู้อยู่นำซั่นเด้เขาโรงพยาบาลแต่ละเทื่อนี่โอ้ยหมอว่าเท่าใดก็ได้หามาจ่ายหมอว่าเท่าใดก็ได้หามาเสียย้อนอยากซวงย้อนอยากเศร้านะครับสำหรับพี่พ่อไอ้แม่คุณผู้ฟังท่านใดที่มีอาการเลือดล้มบ่ค่อยดีวิ่งเวียนศีรษะง่ายบ่กระปรี้กระเปร่าบ่กระชุ่มกระช่วยบ่กระชับกระเฉงเป็นทรงหลงเซ็งเหลงเป็นซอกงอกแซงแงกเป็นเมื่อยม้อยซอยแหลมเป็นงึกๆงักงักเป็นบ่ซวงบ่สร้างทุกครั้งที่มีอาการอย่าสะลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นพี่น้องเป็นยาสมุนไพรบำรุงร่างกายมีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตในขวดนี้นะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลายๆนะครับมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงโกดทั้งห้าม้ากระทืบโรงปื๊ดบ่ธรรมดานะครับสมุนไพรแต่ละตัวนี่มีแต่แนวคักๆมีแต่แนวหายากๆมีแต่แนวราคาแพงๆนะครับได้รวบรวมไว้ในขวดนี้นะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นลองหามากินลองหามาทานเบิ่งนะครับสำหรับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้อีพ่อไอแม่พี่น้องคุณผู้ฟังท่านใดเสื้อพ่อปันใดดอกครับแต่ว่าอยากให้กินอยากให้กินอยากให้ลองเปิดอกเปิดใจหามาอยู่หามากินเบิ่งนะครับสำหรับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมีอีพ่อไอแม่หลายๆท่านนะครับมีคุณผู้ฟังหลายๆท่านที่เอาไปกินเบิ่งแล้วนะครับตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ากินแล้วถึกถึกนะครับบ่าวเอกโซเล่กินแล้วอีพ่อยแม่รู้สึกกระปี้กระเป๋ากระชุ่มกระช่วยกระชับกระเฉงตื่นเช้ามายังสิบ่เป็นทรงหลงเสียงเหลงบ่เป็นงึงๆงักๆแน่รู้สึกว่ามีเหี้ยมีแห้งที่สิสู่เวียกสู่งานในแต่ละมื้อหลังจากได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นมันกว่าเก่ามันผิดปกติอยากไปแต่ทงแต่ทาอยากไปแต่ให้แต่หน้าอยากเฮ็ดแต่เวียกแต่งานทรงมันทรงดูขึ้นหลายๆบ่าวเอกโซเล่นี่คือเสียงบอกต่อของอีพ่อไอแม่ของคุณผู้ฟังที่ได้กินยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นนะครับสำหรับอีพ่อไอแม่คุณผู้ฟังท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043
2: 840-1-2-2อยากบำรุงร่างกายอยากบำรุงโลหิตนะครับทุกครั้งที่มีอาการอย่าลืมครับให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเซินทีสูตรเย็นเท่านั้นครับผม

โอ้ยแล้วละพี่ชายเอ้ยไผสิเป็นแฟนน้องชวีวันนางสิลำกอมขั้นปีเดือนนับมือคอนความห่อนสิแล่นถึงมาเลยเป็นหายไกลพนางสิเหลืองลาฝ่ายน้ำตาคุ้มใส่แป้งแน่นน้องอยู่จังไดขั้นเม่นบุญขาดได้สมดังมาโน่ไม้ชายสิมาเป็นแฟนแม่นไผได้ประสงค์น้องข้องให้มีสันใส่ไปสนี่เจ้าเขียนทรงลงหาบ้านเลขที่เจ้าเขียนไว้ดอกเรียงหมายชวีวันคิดทอดอ้ายเสมอดังเหลือนง่ายวันเต้นจันเต็มดวงซองใสอยู่เทิงฟ้ามาเห็นใบสีสอยพวงย้อยย้อมน้ำคังอุ๊กอังเดคิดอยากไปนั่งกินเบาบ่อายพวกไม้โซสุด

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: คุณเชื่อในพลังของธรรมชาติและภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหรือไม่ของดีๆที่อยู่คู่กับเรามานานเช่นเดียวกับเซิร์นทียาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตที่รวมเอาสมุนไพรระดับตำนานไว้ในขวดเดียวไม่ว่าจะเป็นพลังจากกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังบัวทะเลิงม้ากระทืบโรงไปจนถึงกลุ่มโกรธที่คุ้นเคยโกสอกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาเหล่านี้ล้วนเป็นแหล่งกำเนิดของตำรับยาโบราณสูตรดั้งเดิมที่เน้นเรื่องการบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตอย่างแท้จริงเซิร์นทีให้คุณพร้อมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทุกวันเซิร์นทีเติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร043840122ย้ำค่ะ043840122 2

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณคว้ายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นทีหนึ่งร้อยห้าสิบซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นทีเติมพลังง่าย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกระ

0: ถินเรื่องสังฆทานเรื่องอัฐบริขารและเรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少来怕辣皮面发谁汤，少来怕辣皮面发谁汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

0: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอโลฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

หนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: องผัวเมียคู่หนึ่งเมียเพิ่นตั้งท้องเพิ่นดีใจแล้วเพิ่นไปอุตส่าห์มาหมอบอกว่าลูกเป็นผู้หญิงว่าซั่นลูกคนแรกเนาะเพิ่นก็เฮอเป็นธรรมดาว่าเคิดสิตั้งชื่อลูกซะแล้วเพื่อความเป็นสิริมงคลเลยพากันไปหาหลวงพ่อให้หลวงพ่อตั้งชื่อให้หลวงพ่อก็บอกว่ามันบ่ยากดักยอมลูกคนแรกก็เอาชื่อแม่ค่ำแรกผสมกับชื่อพ่อค่ำแรกมันก็ได้แล้วพะนะสองผัวเมียก็บอกหลวงพ่อว่าตกไก่แหละว่าสั่นอับประมงคนเลยล่ะพะนะหลวงพ่อก็บอกว่าเอาซื้อพ่อกับซื้อแม่ผสมกันมันสิอับประมงคนมองใดกะเมียผมซื้อว่าอับสอนผมซื้อว่าปีซ่าเอาค่ำแรกมาผสมกันกะสิอ่านว่าอับปลีเท่านั้นตัวพะนะ
1: ผ่านไปเบ้าน่อหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะสมมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างนึงกะชั่วราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาล่าพรีเมียมกำจัดเชื้อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาล่าพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท้องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมูลเอเลยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใส่งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ
0: 043840122
1: ฝ้าโทรฝ้าโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: นาระเบียงบ้านเฮียนหลังหนึ่งเจ้าของบ้านกำลังยืนสูบยาด้วยความสบายใจว่าสันเถาะเห็นมูขี่จักรยานแล่นผ่านมาเพิ่นก็เลยเอิ้นถามเอ้าฟ้าไปไสล่ะเฮ้ยว่าสันมูก็เลยว่าสิฟ้าไปเบิ่งหมอแดงจักหน่อยกันเอ้าแกเป็นหยังมือว่านคือเห็นดีๆอยู่พะนะมูก็เลยตอบว่าเอ้าได้ข่าวว่าฟ้าพาตายว่าสันโอ้คือซวยแท้แกไปเห็นหยังอยู่ฟ้าจังพาเพิ่นถามมูต่อว่าห้วยได้ข่าวว่าแกเรียนจ้ำจี้กับเมียยะมือเว้นว่าสันแล้วมูก็ฟ้าไปแล้วเพิ่นก็ยืนสลดใจอยู่ข้าวนึงเสียงเมียเอิ้นมาจากในเฮียนยังบ่ฟ้าเข้ามาอีกยืนยังยะหันเดี๋ยวก็ตายคือมูดอกพะนะ
1: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หายแวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
2: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บอกว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
1: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดหมู่เนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่จ่ายบาทนี่โอ้ฮาลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
2: กีดย่ามใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปล่อยนี
1: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
2: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืน
1: รักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเลพาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
2: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นก็บ่ส้มนอกจากนั้นกสิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
1: กสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบ่ดี บ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
2: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดก็กลิ้งกลางเข้ามา0438401222เก็บเงินปลายทางรู้ว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็น

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

ข้นไข่ผู้หนึ่งไปหาหมออยู่โรงพยาบาลหมอไปเป็นหมอผู้หญิงบาดเนี่ยหมอก็ถามอยู่โดนตบแล้วก็บอกให้ถอดกางเกงออกค่ะพะนะและเพิ่นก็ถอดกางเกงออกพอหมอเห็นเท่านั้นก็อดอยากหัวบ่ได้ว่าอันนั้นเพิ่นก็สิประมาณโป้มือนี่ละหมอเพิ่นก็เลยถามอวัยวะเป็นยังมากคะพะนะหมอนั่นก็เทิงอยากอายเทิงให้มันบวมครับพะนะ

ก็ว่ากันไปสละทะลึ่งตึงตังไปพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ฮะจังไดก็อยู่เป็นมูกันเด้อแม่เด้อห้ามเปิดคลื่นหนีใครเปิดคลื่นหนีคนนั้นเป็นหนอนเฮ้ฮะมวนกันอยู่มองนี้ละโดยเฉพาะอีพ่ออีแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังบ่าวสิทนสิได้นำปัญหาเกี่ยวกับสวนยางต้นยางและกับวิธีแก้ลงทุนน้อยแต่ได้ผลคุ้มค่าฮะจังใดกะฟังเป็นมูกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางควรจะฟังมื้อนี้บ่าวสิทนมีของดีของเด็ดที่มูเฮาจำเป็นต้องเอามาใส่เพื่อแก้ปัญหาของต้นยางของเฮาโดยเฉพาะพี่น้องที่เจอปัญหาเปียกเน่าเปียกแข็งกีดยากกีดแล้วน้ำยางกระบอกออกมาตามสมควรออกกระปิดกระปล่อยมีน้ำซ้ำชั่วราชั่วราโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมสิดูแลรักษาโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเพิ่มปริมาณน้ำยางให้ได้หลายเขินปกติเคยกีด7มีด8มีดโซเล่ผ้าราพี่เมียม2มีดบ่เกิน3มีดเต็มถ้วยซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ให้หายเร็วสังเกตว่าแผลสิ นิ่มกีดง่ายน้ำยางกะหลายเพราะว่าลำต้นแข็งแรงบาดนี้น้ำยางกะสิมีคว่ำเข้มข้นเป็นน้ำยางที่มีคุณภาพถ้าลังคนเพิ่นไปซื้อสารแรงตามท้องตลาดมาใส่เด้ถามว่าได้น้ำยางหลายบ่โหไหลจวกจวกเทิงน้ำยางเทิงน้ำเลี้ยงหลังจากนั้นอีกบ่โดนกะสิเฮ็ดให้ต้นยางส้มอ่อนแอและก็ตายโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่ปลอดภัยทั้งคนใส่ทั้งต้นยางและก็สิ่งแวดล้อมน้ำโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอ้าวอยากได้น้ำยางหลายๆมีความเข้มข้นได้มาตรฐานต้องโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อมีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรมาที่เบอร์043840122เก็บเงินปลายทางอีพ่ออีแม่ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามา

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: ศาลคดีเด็กและเยาวชนศาลเพิ่นก็พิจารณาคดีนะศาลเพิ่นก็ถามขึ้นว่าจำเลยสิรับสารภาพว่ารักจักรยานของโจทก์บ่พะนะโจทก์เป็นหมู่ผู้หญิงบ้านเดียวกันวะเด็กผู้ชายก็ปฏิเสธซะแล้วผมขอปฏิเสธครับผมยางเยอะเขาขี่จักรยานมาแล้วก็ส่วนผมซ้อนท้ายแล้วก็แวะเข้าข้างทางถอดเสื้อผ้าออกบัดแล้วบอกผมว่ามักอีหยังเอาเลยผมก็เลยเอาจักรยานครับพอเสื้อผ้าเขาผมใส่บ่ได้พะนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตือนไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้อ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้นำยางหลายๆนำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามูเนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นเหมือนหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกะโทรมาเด้อ
0: 043840122
1: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ก้อยเป็ดเรารับเหมาก่อสร้างทั้งกรุงเทพไว้จะรับเหมากับมูทีมของเราละก็ตกลงกันไว้ว่ามืออื่นยังมือแรงสิออกเดินทางจะเหมารถ6ล้อให้ไปส่งบ้านนี้มือนี่เราก็เลยออกไปเบิ่งหน้าไปอัดกันแท้เบิ่งน้ําเบิ่งทาไว้นั่นล่ะก็กะว่ามือแรงสิส่งการบ้านไม่ออกว่าซั่นเถาะบ้านนี้มูพวกบัดเปลี่ยนคิวบ้านเนี่ยรถบ่ว่างรถว่างแต่มือนี่ก็จําเป็นต้องเดินทางมือนี่เนาะมูก็เลยโทรมาบอกว่าให้เตรียมตัวเลยผู้เมียบัดเป็นผู้รับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์แล้วก็แล่นไปหน้าไปบอกพ่อยายเป็ดจังหวะนั้นพ่อยายเป็ดอยู่ในสางพอดีผู้เมียก็เลี้ยวบ่เห็นแล้วเขามันสูงเนาะแล้วก็เลยเอื้อนหาเท้าเจ้าอยู่ไซว่าสั่นเอ้ออยู่ในสางฟ้าวมาฟ้าวมาไปเตรียมเขาเตรียมของมูเพิ่นให้เดินทางมื้อนี้ว่าสั่นพ่อยายเป็ดได้ยินจังซั่นก็เสียความตั้งใจเนาะกะว่ามื้อแรกสิส่งการบ้านส่งท้ายวะเราก็เลยเอิ้นเมียเรามาพี่มาพี่มาเอากบก่อนว่าซั่นกะว่าสิส่งท้ายเมียในสางนั่นล่ะเจ้าก็ถือมาแม่พอจะฟ้าไปเตรียมของให้เนี่ยแล้วเรากับฟ้าวแล่นเข้าไปในบ้านเนาะผู้เมียก็ได้ปากบ่ออกได้แต่เกาหัวแล้วก็จมว่าโอ้ยจังแม่มึงโง่เนาะอีห่าเอ้ยพะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ๋อเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเลงเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษ เวลาท่าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายทอน้ำยางอูดทอน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ก้อยเป็ดเรารับเหมาก่อสร้างทั้งกรุงเทพไว้ก็รับเหมากับหมู่ทีมของเราวะละก็ตกลงกันไว้ว่ามืออื่นยังมือแรงสิออกเดินทางก็เหมารถ6ล้อให้ไปส่งบ้านนี้มื้อนี้แล้วก็เลยออกไปเบิ่งหน้าไปอัดกันแท้เบิ่งน้ําเบิ่งทาไว้นั่นล่ะก็กะว่ามือแรงสิส่งการบ้านไม่ออกว่าซั่นเถาะบ้านนี้หมู่พวกบัดเปลี่ยนคิวบ้านเนี่ยรถบ่ว่างรถว่างทั้งมื้อนี้ก็จําเป็นต้องเดินทางมื้อนี้เนาะหมู่ก็เลยโทรมาบอกว่าให้เตรียมตัวเลยผู้เมียบัดเป็นผู้รับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์แล้วก็แล่นไปหน้าไปบอกพ่อยายเป็ดจังหวะนั่นพ่อยายเป็ดอยู่ในสางพอดีผู้เมียแล้วก็เลี้ยวบ่เห็นแล้วเขามันสูงเนาะแล้วก็เลยเอิ้นหาเท้าเจ้าอยู่ไสว่าซั่นเอ้าอยู่ในสางฟ้าวมาฟ้าวมาไปเตรียมเขาเตรียมของหมู่เพิ่นให้เดินทางมื้อนี้ว่าซั่นพ่อยายเป็ดได้ยินจังซั่นก็เสียความตั้งใจเนาะถามว่ามื้อแรกสิส่งการบ้านส่งท้ายวะเราก็เลยเอิ้นเมียเรามาพี่มาเอากบก่อนว่าซั่นกะว่าสิส่งท้ายเมียในสางนั่นล่ะเจ้าก็ถือมาแม่พอสิฟ้าไปเตรียมของให้เนี่ยแล้วเรากับฟ้าแล่นเข้าไปในบ้านเนาะผู้เมียก็ได้ปากบ่ออกได้แต่เกาหัวแล้วก็จมว่าโอ้ยจังแม่นมึงโง่เนาะอีห่าเอ้ยพะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กัน ทรงมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้ๆๆๆๆโซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ้มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิ่งใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองอ้าวป้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์043840122สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ
0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย้อยราชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มีหมอหนึ่งขับรถไปเห็นข้างทางคนหุ่มลึบซึบยะลักษณะสิมีอุบัติเหตุเพิ่นก็อยากฮู้อยากเห็นอยากเบิ่งซะแล้วแต่ว่าคนหุ่มเบิ่งหลายเข้าไปก็บ่ได้แต่ว่าเพิ่นน่ะฉลาดแน่ว่าก็เลยออกอุบายว่าจันทะห้องดังๆว่าขอทางนะครับขอทางนะครับผมเป็นผัวผู้ตายพะนะได้ยินเท่านั้นคนก็เปิดทางให้ว่าแกก็เฝ้าแล่นเข้าไปเบิ่งพอเห็นสภาพศพเท่านั้นละเกียบช็อกอันที่นอนตายอยู่หันบ่เป็นคนเป็นหมาว่าซั่นเถอะ
1: อ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้เฮ้โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเนอะแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเล่พาราพีเมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสื้อบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
0: 043840122
1: เก็บเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ

Sole Para Premium ฝาสีทอง Sole Para Premium ฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำ

0: 840-1-2-2
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร

ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลล์ถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: และพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินฮึงนายกรัฐมนตรีสาธารณสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างทั้ง2ประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไปประกาศณวันที่10กันยายน2569ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2วันสุดท้ายส.ส.อภิปรายหลายมาตราเน้นความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์โดยเฉพาะงบตำรวจงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและงบองค์กรอิสระรวมถึงกกต.ก่อนลงมติวาระ3
3: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้เป็นการพิจารณาต่อเนื่องวันที่4และวันสุดท้ายเริ่มที่มาตรา27งบประมาณส่วนราชการที่ไม่สังกัดกระทรวงโดยส.ส.ต่างอภิปรายงบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและหน่วยงานอื่นๆพร้อมเสนอปรับลดงบและขอให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการและผลสัมฤทธิ์ให้ชัดเจนส่วนมาตรา28งบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดสมาชิกตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบจัดกิจกรรมและอีเวนต์พร้อมเสนอให้ประเมินความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจขณะที่มาตรา32งบประมาณองค์กรอิสระและองค์กรอัยการวงเงินกว่า 7,800 ล้านบาทมีการอภิปรายถึงความเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ของงบกกต.รวมถึงความเป็นกลางในการทำหน้าที่ที่ส่งผลต่อวิกฤตศรัทธาของประชาชนขณะที่ปปช.ถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องความโปร่งใสชอบธรรมในการทำหน้าที่ปราศจากการถูกแทรกแซงด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์กรรมาธิการวิสามัญเสียงข้าง

0: มากชี้แจงว่าได้กั่นกรองและปรับลดงบประมาณตามความจำเป็นโดยยึดหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินโดยยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบการทำหน้าที่หรือให้ความเห็นในเรื่องของคดีความ
1: ผมขอยืนยันว่าเสียงส่วนใหญ่กรรมธิการงบประมาณนั้นอนุมัติให้กกต.ไปดำเนินการตามสิ่งที่กกต.ขอมาส่วนประเด็นที่ท่านคุยกันว่าสำนวน26แตกต่างกับสำนวน36ผมในฐานะกรรมธิการไม่สามารถตอบได้เพราะผมไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ไปทำหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนในสำนวนเหล่านี้ฉะนั้นก็เป็นคำถามที่ตอบตรงๆว่าความแตกต่างสำนวน2สำนวนนั้นไม่สามารถตอบได้องค์กรอิสระนั้นเป็นองค์กรที่ก็อยู่ภายใต้กฎหมายฉะนั้นสิ่งที่สมาชิกทุกคนวันนี้ได้ถ่ายทอดทั้งหมดเป็นความรู้สึกที่เราเก็บว่าการสอบสวนก็ดีชอบหรือไม่ชอบเราไม่สามารถก้าวล่วงได้หรอกครับเพราะทั้งหมดนั้นอยู่ที่อำนาจของบุคคลที่มีบทบาทหน้าที่ถ้าทำไม่ถูกต้องก็มีกระบวนการยุติธรรมที่เราจะเดินต่อไปขอยืนยันตามมติเสียงข้างมากครับ
0: ทั้งนี้ที่ประชุมเร่งพิจารณาร่างงบประมาณให้ครบทุกมาตราจากทั้งหมด41มาตราก่อนลงมติในวาระที่3และส่งให้วุฒิสภาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
2: กระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถขอสินเชื่อ AI นกกระซิบโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่พ่อค้าแม่ค้าน
3: ายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่สำรวจร้านค้าที่ตลาดหลังกระทรวงการคลังและเชิญชวนพ่อค้าแม่ค้าใช้ AI นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นตัวช่วยวิเคราะห์การขายที่ทำให้ร้านค้าบริหารต้นทุนได้ดีขึ้นและมียอดขายมากขึ้นโดยนายเอกนิติกล่าวว่าที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยเพิ่มยอดขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าและลดค่าครองชีพแก่ประชาชนกระทรวงการคลังจึงยกระดับการช่วยเหลือด้วยการนำ AI นกกระซิบซึ่งอยู่ในแอปถุงเงินและเป็นผู้ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลการขายโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเข้ามาช่วยให้ผู้ประกอบการขายของได้เก่งและบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยระบบ AI นกกระซิบจะทำหน้าที่วิเคราะห์พฤติกรรมการขายเช่นการระบุวันขายดีและสินค้าที่ขายดีเพื่อให้ร้านค้าวางแผนบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมสต็อกสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการได้รวมถึงการช่วยวิเคราะห์และเปรียบเทียบราคาต้นทุนวัตถุดิบเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยและพ่อค้าแม่ค้ารายเล็กเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นสำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงร่วมกับธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อยหรือบสย.ต่อยอดเป็นโครงการสินเชื่อ AI นกกระซิบเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยให้สามารถขอสินเชื่อได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะบสย.จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อรายย่อยซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาผู้ประกอบการรายย่อยขาดสภาพคล่องและลดการพึ่งพากู้นอกระบบที่ต้องแบกรับดอกเบี้ยแพงโดยผู้ประกอบการสามารถยื่นขอสินเชื่อได้สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เช่นแอปพลิเคชันถุงเงินของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารออมสิน
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: ส่วนจะต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือไม่นั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ายังไม่แน่นอนขึ้นกับปัจจัยสถานการณ์ตะวันออกกลางผลกระทบราคาน้ำมันและค่าครองชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกากิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัด
3: ชีพประชาชนขอรวบรวมข้อมูลและหารือนายกรัฐมนตรีก่อนคาดว่าจะได้ความชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์นันทิกากิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
5: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่า
3: สัปดาห์นันทิกากิตตาโลรายงาน
2: ธนาคารแห่งประเทศไทยผนึกป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงิน
5: นายวิท

0: นายรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้บูรณาการความร่วมมือกับ11องค์กรการเงินอาทิสมาคมธนาคารไทยสมาคมสถาบันการเงินของรัฐและกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มิใช่ธนาคารพาณิชย์หรือนอนแบงค์รวมถึงหน่วยงานด้านความมั่นคงเช่นสำนักงานปปง.และสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อยกระดับกรอบความร่วมมือในการป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายและสกัดกั้นขบวนการฟอกเงินซึ่งที่ผ่านมาธปท.ได้ขยายขอบเขตการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างผ่านการควบคุมที่เข้มงวดเช่นการจำกัดการถอนเงินสดไม่เกิน5ล้านบาทการบังคับรายงานธุรกรรมซื้อขายทองคำและการจำกัดธุรกรรมเงินตราต่างประเทศซึ่งการยกระดับการทำงานครั้งนี้ทุกฝ่ายมีคำมั่นสัญญาที่จะขับเคลื่อนภายใต้5หลักการสำคัญได้แก่การให้ผู้นำช่วยผลักดันนโยบายการสร้างมาตรฐานปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมการพัฒนาเชิงรุกด้วยเทคโนโลยีการรวมพลังทั้งระบบเพื่อแบ่งปันข้อมูลและการรักษาสมดุลในการป้องกันโดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและแบ่งปันข้อมูลระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการรับชำระเงินและหน่วยงานรัฐเพื่อสร้างอุปสรรคและตัดวงจรทางการเงินของมิจฉาชีพอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบนิเวศทางการเงินไทยปฏิพลสารพมารายงาน
1: กรมศุลกากรเปิดเผยตัวเลขนำเข้าทองคำ11เดือนสูงขึ้นถึงร้อยละ53มูลค่าประมาณ9แสนล้านบาทพร้อมระบุข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทั้งหมดได้ส่งให้คณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินแล้ว
2: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรระบุว่าตัวเลขการนำเข้าทองคำแท่งในช่วง11เดือนแรกของปี2569มีอัตราการเติบโตแบบปีต่อปีสูงถึงร้อยละ53คิดเป็นมูลค่าราว9แสนล้านบาทโดยทองคำนั้นถือเป็นสินค้านำเข้าเสรีแบบถูกกฎหมายไม่ต้องเสียภาษีศุลกากรและภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งนี้ข้อมูลคำสั่งซื้อและรายชื่อผู้นำเข้าทองคำทั้งหมดกรมศุลกากรได้ส่งมอบให้กับคณะทำงานตรวจสอบการเชื่อมโยงและความปลอดภัยทางการเงินหรือ Connect the Dot ที่มีนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเชิงนโยบายต่อไปเนื่องจากเห็นว่าการนำเข้าทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นนี้ทำให้ประเทศสูญเสียเงินโดยไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจต่อประชาชนส่วนใหญ่กฤตระวิวรรณรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันสามารถควบคุมสถานการณ์น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงได้แล้วขณะที่การตรวจวัดไอระเหยมีค่าต่ำมากไม่เป็นอันตราย
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่ซึ่งสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ส่วนสาเหตุไม่ทราบแน่ชัดวิศวกรอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดทั้งนี้ท่อส่งน้ำมันดังกล่าวมีการทดสอบและตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวอย่างสม่ำเสมอในช่วง2ปีที่ผ่านมาสำหรับความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ได้มีการวัดค่าไอระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำไม่ก่อให้เกิดอันตราย
4: เป็นท่อที่ส่งน้ำมันไปที่ดอนเมืองแล้วก็ปลายทางไปถึงอยุธยาที่บางปะอินนะครับซึ่งในส่วนนั้นเมื่อพบจุดที่หนึ่งนะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่สองที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่หนึ่งพบรอยรั่วแน่
3: ทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกระทรวงมหาดไทยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าสแตนบายในพื้นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อดูแลความปลอดภัยและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ส่วนนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการค้นหาจุดรอยรั่วท่อน้ำมันที่ปนเปื้อนในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยพร้อมตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาพร้อมกล่าวว่าทีมงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันเบื้องต้นพบน้ำมันปนเปื้อนอยู่ในน้ำภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและเจือจางลงมากแล้วแต่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ ใกล้ชิดโดยจะขยายผลการค้นหาต่อเนื่องเพื่อระบุจุดต้นเหตุให้ได้โดยเร็วโดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องควบคุมและเฝ้าระวังการขุดค้นอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความปลอดภัยทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานนาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสั่งการให้บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมขณะที่บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดพร้อมแก้ไขปัญหาเหตุการณ์น้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำบริเวณถนนเชื้อเพลิงอย่างเต็มที
5: ่กับถนนพระราม3โดยยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้หากผลการตรวจสอบพบว่าเป็นความรับผิดชอบของบริษัทก็พร้อมจะรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่ทำไว้สำหรับพื้นที่จุดเกิดเหตุดังกล่าวแม้ว่าบริษัทบัสจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ระบบท่อขนส่งน้ำมันแต่ได้ให้สิทธิการใช้และบริหารจัดการทรัพย์สินแก่บริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกส์จำกัดเป็นผู้ดูแลมาตั้งแต่วันที่1มกราคม2565โดยปัจจุบันบริษัทบัสดำเนินการส่งน้ำมันเฉพาะเส้นทางภาคเหนือจากคลังบางปะอินไปยังจังหวัดพิจิตรและลำปางเท่านั้นอย่างไรก็ตามบริษัทยืนยันว่าระบบท่อส่งน้ำมันได้รับการออกแบบและดูแลตามมาตรฐานสากลมีทั้งระบบป้องกันสนิมระบบตรวจสอบท่อด้วยเทคโนโลยีพิกและระบบตรวจสอบการรั่วไหลหรือสกาด้าเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดของระบบขนส่งน้ำมันทางท่อนพศรแก้วขำรายงาน
1: ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจกรมควบคุมมลพิษตรวจสอบขยะอุตสาหกรรมในตำบลบ้านฉางจังหวัดระยองพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center ประมาณ20ตันพร้อมประสานให้เร่งขนย้ายไปกำจัดภายใน7วัน
6: นายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่านายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประชาชนร้องเรียนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบต่อสุขภาพจากการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองโดยจากการตรวจสอบพบว่าเป็นขยะจากโครงการก่อสร้าง Data Center เช่นเศษอิฐหินปูนพลาสติกและใยแก้วมาปรับถมในพื้นที่ประมาณ 1-2 ไร่ประเมินเบื้องต้นมีขยะที่ต้องนำไปกำจัดประมาณ20ตันทั้งนี้ได้กำชับให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยองประสานเทศบาลตำบลบ้านช้างจัดส่งข้อมูลโครงการก่อสร้าง Data Center ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาอย่างเป็นทางการว่าโครงการดังกล่าวเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA หรือไม่เพื่อให้การดำเนินโครงการและการจัดการของเสียเป็นไปตามกฎหมายและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ขณะที่พลตำรวจโทอิทธิพรโพทองที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับเทศบาลตำบลบ้านช้างเร่งดำเนินการให้บริษัทขนย้ายขยะออกจากพื้นที่ไปกำจัดโดยผู้รับกำจัดกากของเสียที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องภายใต้มาตรการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนโดยเทศบาลตำบลบ้านช้างจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน7วันปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ความคืบหน้ากรณีตำรวจกองปราบปรามเข้าจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์คดีฟอกเงินล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติม จากกรณีที่ชุดสืบสวนกองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเข้าควบคุมตัวพระครูภาวนาภัทรคุณหรือหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ตามหมายจับในข้อหาฟอกเงินกว่า92ล้านบาทและปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบประกอบกับมีคลิปและพยานหลักฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมไม่เหมาะสมภายในกุฏิล่าสุดหลวงพ่อโชติลาสิกขาแล้วจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมต่อไปขณะเดียวกันตำรวจควบคุมตัวสีกาคนสนิทอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เข้าสอบปากคำที่กองบังคับการปราบปราม
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: จ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย1คนในจ้างอาจถูกปรับสูงสุดถึง 100,000 บาทรัฐบาลขอเตือนในจ้างและสถานประกอบการทั่วประเทศก่อนการจ้างงานต่างด้าวต้องตรวจสอบให้ชัดว่ามีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและทำงานตรงตามสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่โดยเฉพาะงานที่กฎหมายไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวทำเช่นงานนวดไทยงานตัดผมงานเสริมสวยและงานขับขี่ยานพาหนะหากในจ้างรับคนต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตหรือให้ทำงานนอกเหนือจากสิทธิมีโทษปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 100,000 บาทต่อคนหากทำผิดซ้ำอาจถูกจำคุกไม่เกิน1ปีปรับสูงสุด 200,000 บาทต่อคนและถูกห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา3ปีรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเพื่อจัดระบบแรงงานให้ถูกต้องป้องกันการค้ามนุษย์และคุ้มครองอาชีพของคนไทยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานความมั่นคงภายในของสิงคโปร์หรือ ISD เปิดเผยว่านายมูฮัมหมัดบาเกอร์ซาอัดดาวูดอันซาดีอดีตผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธของอิรักที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเคยยื่นขอวีซ่าเข้าสิงคโปร์3ครั้งช่วงระหว่างปี2566ถึง2567แต่ไม่ได้เดินทางเข้าสิงคโปร์ในท้ายที่สุดโดยนายอันซาดีถูกกล่าวหาว่าวางแผนโจมตีเป้าหมายชาวยิวในยุโรปแคนาดาและสหรัฐซึ่งขณะนี้ถูกควบคุมตัวระหว่างรอการพิจารณาคดีในสหรัฐ ISD ระบุว่าหากนายอันซาดีพยายามเดินทางเข้าสิงคโปร์ทางการสิงคโปร์จะปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศพร้อมเตือนว่ากรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางอาจเพิ่มความเสี่ยงของการก่อการร้ายในสิงคโปร์และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอิสราเอลและชุมชนชาวยิวในสิงคโปร์ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐประกาศว่าจะมอบเงินปันผลทรัมป์คนละ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ชาวอเมริกันทุกคนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมที่จะมีขึ้นวันที่3พฤศจิกายนนี้โดยข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่ขณะที่สหรัฐมีประชากรอายุ18ปีขึ้นไปราว270ล้านคนทำให้มาตรการนี้อาจใช้งบประมาณมากกว่า 1.3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมหาเสียงเลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันที่เมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสท่ามกลางความพยายามของประธานาธิบดีทรัมป์ในการระดมเสียงสนับสนุนให้พรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งดังกล่าวต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึง13กันยายน2569ฉบับที่8 ในวันที่10กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยหลังจากนั้นช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างอ่าวไทยตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่พิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.35 เมตรเซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง63เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
12: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
13: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
12: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
14: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทย ดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้ 1. นายกิติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา 2. นางสาวกมลรัตน์เลขยานนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2569เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัยคอลเลจจอนดอนสหราชอาณาจักรในโอกาสนี้หม่อมหลวงกัญญาวรรณเลขยานนท์มารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 8:44 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินและทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับ4หน่วยงานณโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอดเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิระมุนีศรีปริยัติกิจวิธานศาสนพานธุรดีโลกสาทกธรรมวิจิตตรีปีดกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชชวังอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่9กันยายน2569เวลา 19:11 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนาง

0: จ้าพระบรมราชินีในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายจัสปานซิงอูเบอร์รอยประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคัลเจอรัลโปรโมชั่นจำกัดประธานคณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพระราชทานพระบรมราชโองการให้นางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนางสาวราซีนาอูเบอรอยกรรมการผู้จัดการบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลคาร์เจอรัลโปรโมชั่นจำกัดเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญทอดพระเนตรการแสดงจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่จำนวน3องค์ซึ่งถ่ายทอดเรื่องราวความรักความขัดแย้งและบทสรุปอันตราตรึงเมื่อจบการแสดงแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนนักแสดงและวาทยากรสมควรแก่เวลาจึงเสด็จออกจากหอประชุมใหญ่ไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตเป็นหนึ่งในการแสดงชุดสำคัญในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งจัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมหกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมระดับโลกจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆทั่วโลกในหลากหลายประเภทอาทิการแสดงโอเปร่าบัลเล่การเต้นร่วมสมัยและซิมโฟนีคอนเสิร์ตรวมทั้งมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางด้านศิลปะวัฒนธรรมของโลกซึ่งการแสดงบัลเล่ในครั้งนี้เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักอมตะระดับตำนานของวิลเลียมเชกสเปียร์ผ่านท่วงท่าการเต้นรำอันอ่อนช้อยและส่งพลังตามแบบแผนคลาสสิกโดยคณะโรงละครบอนชอยแห่งเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งเป็นคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปได้รับรางวัลเหรียญที่ระลึกขององค์การยูเนสโกเหรียญ5ทวีปเพื่อยกย่องการมีส่วนร่วมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมโลกเมื่อคริสตศักราช2014การแสดงชุดดังกล่าวได้รับการออกแบบท่าเต้นรำโดยวาเลนตินเอลิซาเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่ผสานเข้ากับบทเพลงประกอบอันยอดเยี่ยมของเซียเกย์โปรโกเฟียภายใต้การอำนวยเพลงของอาเทมมาคารอฟวัทยากรชื่อดังร่วมกับการบรรเลงดนตรีโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra ซึ่งการจัดแสดงครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีของประชาชนชาวไทยที่มีความสนใจได้สัมผัสความงดงามอันวิจิตรของศิลปะบัลเล่ชั้นสูงระดับโลกอย่างใกล้ชิดอีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจและยกระดับศักยภาพของเยาวชนไทยด้านศิลปะการแสดงและการดนตรีให้มีความพร้อมทั้งทักษะฝีมือทางเทคนิคและการถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นเลิศเพื่อเติบโตเป็นนักแสดงและศิลปินคุณภาพและร่วมขับเคลื่อนวงการศิลปะวัฒนธรรมของประเทศไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพเรือแจ้งเลื่อนการจองบัตรที่นั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเพื่อตรวจสอบความซ้ำซ้อน
2: ตราทางชลมารคที่เปิดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาและมีกำหนดสิ้นสุดในวันที่16กันยายนนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจองที่นั่งทั้งนี้ผู้ที่จองที่นั่งไว้แล้วทั้งในวันซ้อมใหญ่คือวันที่21 และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนในบริเวณราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรือและอาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่สิทธิการจองดังกล่าวจะยังคงอยู่และกองทัพเรือจะแจ้งกำหนดการเปิดจองที่นั่งรอบใหม่ในโอกาสแรกขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณทุกท่านปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569
3: ที่หนองฝายหลวงโรงเรียนบ้านสามัคคีหมู่ที่2ตำบลนาป่าแสงอำเภอปทุมราชวงศาจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2560อำนาจเจริญนายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ด้วยมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญจำนวน 200,000 ตัวราชชนนีพันปีหลวงและวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ด้วยมงอย่างยั่งยืนสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
4: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
6: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
7: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
6: Shipper Center ครบครัน
7: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
8: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบ ทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องป้องปายสมองสมอนเด้อเอาวันนี้ฝนบ่ตกเมื่อคืนนี่ฝนตกแห้งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ฟ้ากำลังหึมๆมากขึ้นกันนะครับให้เวลาเก่าของเขาล่ะนะครับคือประมาณจัก2ทุ่มเศษๆมันจะมาแล้วฝนนะนะครับเมื่อคืนนี่ก็ท่วมอู้ยท่วมนั้นโรงเรียนถนนหนทางก็ว่าถือว่าท่วมหลังหน้ามันระบายบ่ได้ยามมื้อเช้ามันก็บกไปให้ว่ารถแล่นบ่ได้รถน้อยรถมอไซค์จมลงไปนะครับเพราะว่าน้ํามันหลายมันขึ้นตกแห้งครับนะพี่น้องตกโดนพร้อมตกจนสอดแกงนะนะครับตั้งแต่เห็นฝนมากกับมีแต่มื้อคืนนี่แหละนะครับแห้งอีหลีน้องนั่นครับพ่อสําได้สํานึงนะครับเมื่อนี้นะครับกะกับมืออื่นกับมีโอกาสตกอีกนะครับตกคือเก่าเนาะเพราะนั้นมองแล้วว่าท่านได้ตกมันก็สิตกไปละนะครับอย่าประมาทเด้อพี่น้องนะครับประหวังในวันที่พอทุกคนสักผ่าสักแพ้ไว้เห็นแดดๆขึ้นมาคราวเดียวเนี่ยตกหึมๆโลดนะครับเพราะช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะนะครับเอาฮัลโหล
1: ฮัลโหลจ้า
0: ครับ
1: เนี่ยพอฟังเพลงเลยเด้อก็กินขึ้นกินเลยเด้อ
0: ซื้อเพลงถือวันนี
1: ้จ้าซื้อเพลงแล้วก็กินขึ้นกิน
0: แท้แล้ว
1: ครบบอกไปเด้อขอมอบใบแม่ท่านปีสบายดีเลยเด้อเลยเพลงเลยเด้อ
0: ครับ
1: จ้าไอ้แม่ด้านแม่สาวบัดด้านใจเลยเด้อเวเม็ดตาลมาด้านใต้เม็ดเชียงเม็ดเสียไร่เด้อถูกครับพอไม่เด้อเม็ดท่องลอยพร้อมจ้าไม่มามาคนสวยพร้อมไม่เด้อจ้าแบบเม็ดถือเม็ดเรียนเม็ดล้านไม่เด้อเม็ดพันเอสาวกาลสินคนสวยเม็ดน้อมเม็ดจวนเป็นหน่อยเด้อเม็ดบุญงามเม็ดคุณเกี่ยวเม็ดแม่เทียนเด้อแม่เทียนลุกมาแต่แม่เทียนเอ้ยลุกมาฟังเพียงเด
0: ้อไอ้พุ่นนอนสนิท
1: เอิ่นจะมาตรงหน้ามันก็มีมูเนาะ
0: พุ่นนอนสมองก็ยังไ
1: หนนั่งคนเดียวเอิ่นมัวฟังน้ำหมดตัว
0: พุ่นนอนสนิท
1: ก็นอนเดียวหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะหนีเจ้า
0: ฮะ
1: นั่งโต๊ะนั่งอยู่นี่แล้วนอนอยู่นี่นั่งนั่งฟังเพียงอยู่นี่เดียว
0: บัวอันผู้สาวฟังเพียงแม่คือเอิ่นมันขึ้นมาฟังมันนอนสมองก็ยังไห
1: นอยู่หันละ
0: เตี้ย
1: เรียกมาหน่อยจุลนิยหันละบ่นอนหรอกเขาเดาเรียกมาหน่อยจุลนิยหันหน่อยเอ๋ผมไม่เอ็มมาคุณกระไรขัดคุณมาหน่อยกระไรไอ้สองพ่อจีพูดตนเนเด้อทำไมอันว่าทำไมกินอันมันเลยทำทำไมตัวจ้าตัวจ้าบาดแค่น้อยยังบาดเ
0: นาะเนาะไม่ร้ายหลายในฝนตก
1: เด
0: ี๋
1: ยวไปเบ
0: ิ่
1: งโอ้ย
0: สวน
1: กับกวางบานเนาะ
0: น้ำไม่หลายสนิท
1: อันนี้สวนบางสวนบางกวางเกินไปจากปลูกเราพ่อหนาโยกไก่นั่นโยกไก่สวนไก่บ้านสวนพ่อหนาก็หลายเดี๋ยวเ
0: บิ่งครับต้มน้ำไม้ก็กินกับลาบปลาวังแรงนั่นล่ะ
1: เห็นดูเห็นดู
0: กระเสียบอยู่ได้หรอเพราะเลี้ยวแรงอยู
1: ่ปลูกดีบ้านจะปลูกผักโอ้ยงามเนาะเนี่ยที่ใหญ่เห็นเดี๋ยวเบิ่งผักงามพ่อหนาแต่เนาะ
0: เฮ็ดไปสั่นล่ะพ่อได้บ่เหงา
1: มาเป็นคุณได้เด้อ
0: ครับ
1: สวัสดี
0: ครับสวัสดีครับจากไปหน่อยวันสีฐานนะช่วงนี้ก็น้องไม้หลายพี่น้องนะครับฝนตกมานี่ลำนำหน่อยโอ้ยน้องไม้ขึ้นไว้ครับมันกินมาท่านมันสิลำใหญ่ก่อนมันสิเป็นบังเป็นหยังไปก่อนนะครับที่การปลูกไผ่สำหรับไว้จะกินเนี่ยเขาเจ้าบ่ให้เพราะให้มันเกิน4ลำนะนะครับกับมันออกมากก็คือสับกับว่าสับถิ่มก็คือสับไปเห็ดกินแล้วอื่นแล้วล่ะนอมันไปนะครับเออพุทธคนก็เอาลำมันไปจะเห็ดนะครับเอาลำมันไปจะใส่งานใส่นั่นใส่นี่เห็ดคอกเป็ดคอกไก่กันแล้วแต่ถ้ายิ่งกันเห็ดเป็นเพื่อจะกินนอน่ะเขาจะเอาไว้แค่4ลำนะครับตอนนั้นก็สิพ่อหน้าฝนมันก็จะขึ้นสลึบมานะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าคันหลายลำมันสิเริ่มแย่งอาหารกัน นะครับไม่ๆก็เป็นจังซี่ล่ะพี่น้องเงียบๆนะครับก็บ่เป็นหยังเฮาก็ฟังเพลงไปพี่น้องคนละคนก็ทันได้เฮ็ดทันได้ฮู้จักเวลาเวลาดอกเลยครับจนนี่ 2:00 น.จักทาสายหนาวก็กล้าเอาเพลงนี้ก็มอบให้สาวสัมผัสทั้งอวดกันเป็นจอบขอมาตั้งแต่ก่อน

0: ร้อนก็ร้อนอาบน้ำทีไรสบู่ที่ใช้ก็ไม่ได้ถึงใจอาบแป๊บเดียวเหนียวตัวอีกแล้วกลิ่นก็ไม่หอมทำไมมันไม่เหมือนโฆษณาเลยอ่ะซื้อมาก็แพงแพง
1: ลองใช้สบู่ที่พ่อเพิ่งซื้อมาดูสิ
0: ยี่ห้ออะไรเหรอคะพ
1: ่ออ๋อสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองสบู่สมุนไพรแท้ตราระฆังทองเขาทำมาจากสมุนไพรล้วนๆเลยนะกลิ่นก็หอมฟองก็เยอะที่สำคัญมีหลายสูตรทั้งสูตรมะขามน้ำนมข้าวกลิ่นมะลิและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรือ อย.เรียบร้อยแล้วด้วย
0: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
1: ก็นี่เลยสนใจก็สั่งซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์0809798200 0809798200
3: อยากได้สบู่นะครับสบู่ก็จะเดินทางมาหอดมืออื่นนะครับนะครับหอดมืออื่นคือวันเสาร์นะฮะจำนวนหลายสูตรว่าจะเป็นนมเขานมแพะนะครับมะขามมะละกอขิงนะครับและกะขมิ้นนะครับมะฮอแน่นอนเนาะนะครับพี่น้องอยากได้กะสร้างกันได้นะครับในมือ2มื้อนี่ละนะครับกันมะฮอวันเสาร์กันมะฮอบ่ค่ำเฮาก็สิส่งช่วงบ่ายๆนะครับกะสามารถที่จะฮอดพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าคันมันมาค่ําก็ต้องส่งวันอาทิตย์นะครับฮอดพี่น้องวันจันทร์ไปซั่นนะครับอืมเนาะเอานะครับฝากพี่น้องได้รุ่นในมื้อนี้เป็นเงียบๆจังได๋หูพี่น้องไปใส่เบิดนะไปใส่เหมือนกันยังไงนี่เป็นฝนตกทางพุ่นติถึงสลับกันเออเนาะเบ้าทายี่นี่ล่ะเอาว่าเป็นยังไม่มีใครขอกับเปิดเพียงทิมเดียวกันนี้คือเมื่อคืนนี่ล่ะ อยากอีกยัง

0: บดเคี้ยวการรับประทานอาหารทั้งของหวานผลไม้หรืออาหารที่เป็นอ่อนแข็งนุ่มหรืออะไรก็ตามนั้นเราจะต้องผ่านช่องปากปัญจสีได้รับคำถามมามากมายเลยเรื่องของฟันโยกฟันคลอนมีปัญหาเรื่องของกลิ่นปากรากฟันเสียเหงือกร่นเนี่ยทำยังไงนะคะมีสมุนไพรตัวไหนที่ดูแลได้ลึกขนาดนั้นนี่เลยค่ะไม้เจียเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยคือเขาจะมีหนามอันแหลมคมเป็นอุปสรรคในการเดินปรานป่านั้นฟันทิ้งหมดเลยน่าเสียดายมากปัญจสีต้องอนุรักษ์นะคะไม่งั้นเราไม่มียาสีฟันดีๆมาใช้นี่มาดูว่ายาสีฟันที่ดีสำหรับการทำความสะอาดเหงือกและฟันมีอะไรบ้างแน่นอนค่ะว่าคนสมัยก่อนนั้นใช้ไม้เจียเกลือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฟันสะอาดนะคะอันนี้คือของโบราณแล้วก็ส่วนอื่นๆก็อาจจะมีไม้ฝรั่งสะระแหน่ค่ะความสดชื่นจากการบูรพิมเสนเหล่านี้เป็นต้นอันนี้ก็คือสูตรพื้นๆแต่สูตรเด็ดนอกเหนือจากไข่หรือฝรั่งอะไรต่างๆเหล่านี้ไม้เจียไม้จะดูแลลึกไปถึงรากฟันดูแลลงลึกไปถึงเหงือกนะคะถ้าเหงือกร่นแล้วเวลาเรายิ้มนั้นโอ้เสียบุคลิกภาพเลยค่ะหันมาใส่ใจนะคะในการเลือกใช้ยาสีฟันที่เป็นสมุนไพรพร้อมกับการเลือกใช้น้ำยาบ้วนปากไว้สำหรับกลั้วคอกลั้วปากนะคะดูแลเรื่องของช่องคอได้เป็นอย่างดีค่ะ
1: สนับสนุนโดยยาสีฟันปัญจสีผสมไม้เจียไม้โกธาบกิ่งฝรั่งพิมเสนสระแหน่การบูนบำรุงรากฟันกำจัดหินปูนคาบกับชาคาบกาแฟและรากฟันเหงือกบวมได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อดีเจชูศิลป์080-9798200
2: สารพิษภัณฑ์ของสมุนไพรปัญจสีเข้ากับมียาสีฟันแต่สมัครหาสิบบาทเด็กพี่น้องมาหลายเนาะนะครับเป็นแบบตลับแต่กับน้ำยาบวนปากนะครับมีแป้งพัฒนาคือกันนะครับอันละ120 บาทพัดแล้วจังหนาบายุสินนี่กับพัดเด้ก็ที่เขาได้การกับพัดมันนวลๆสีหน้านวลและคนอ้วนนักเลงยานต่างวัดจังสี่เด้ พยายามเหลือเกินฮัลโหล
3: ฮัลโหลค่ะ
2: โอ้เสียงดังฟังสักเนาะก็เบิ้งคือกันล่ะนี่ก็ได้เพราะกันเบิ้งจะเปลี่ยงปิดเครื่องเบิ้งจะเปลี่ยงนี
3: ่ตาดีได้เที่ยงออกมาก่อนนี่ก็ช่วยว่าข่าวที่ตัวอยู่กันขอฟังเส้นตองได้ป่าว
2: เอ้ก็เบิ้งฟิลิปปินส์กับเวียดนามยันเหล่าไทยก็ชนะไปแล้วล่ะ
3: จ้าไทยก็ชนะแล้วจ้า
2: เอ้
3: ก็เบิ้งขอฟังเส้นหันหักหัวใจเจ้าด้วยล่ะนะเจ้าบ่าวมนเส้นหลอกจ้า
2: ครับบ่ครับมันสิฮอดผมมืออื่น
3: วันอาทิตย์ละวันเนาะ
2: ก็สิว่าขันมาวันอาทิตย์กับวันจันทร์ครับ
3: จ้าจ้าจ้าจ้าอันละมาเที่ยงขอหมอดเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: หมอดจะหาลูกดอกแก้วมอดตะวันแม่ที่ทองแม่พันเอ็ดมาพ้นท้องหนองหนังมือจะมา
2: โอเคแม่ต้องลอยไปยังไดผู้น้ำท่วมนะผู
3: ้ว่าแม่น้ำอันนั้นอันนั้นท่วมพลบอนแม่น้อยที่ฐานได้เปล่า
2: บ่แม่นมีท้องลอย
3: แม่ต้องลอยบ่จ้า
2: เพิ่นไปใส่ผู้คือมัน
3: จะเคลียร์ได้เปล่าเนาะ
2: นี่มันรถไฟเพิ่นสถานีรถไฟไปกวมเฮียดเพิ่นติให้จังได๋ให้เงียบ
3: จ
2: ังว่าอยู่นี่
3: ล่ะ
2: นี่มันต่อไปต่อล่างรถไฟน้ำเขาอยู่หันแถวนั่นแต่ก็ล่างขามซี่ขามยังไป
3: วันแรกไปเบิกพงว่าวันล่างรถไฟบุญเบา
2: อยากเบื่อแข่งว่ายกล้วยพันเนี่ยน้องหันแล้วมันติดไล่ไปหัน
3: จ้าจ้าไอ้สาวเจร้ายยัง2,400เนี่ยนะจ้า
2: โอ้จ้าจ้าจ้า
3: อันนี้มาเพื่อนน้อยสีตาเนี่ยจะมาเด้อ
2: ครับ
3: คืออย่างนี้จ้ะคือที่เราหล่อๆให้คนได้สั่งตอบด้วยช่วยได้ด้วยมาเด
2: ้
3: อ
2: เอ้ยสุดเท่านั้น
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวนะครับเพื่อนละคนก็ว่าฮอดใส่ละบ่าวฮอดมองเก่านี่ละมื้อหยังละบ่าวก็นี่มื้อนี้วันศุกร์เดี๋ยวสิเป็นมื้ออีหยังเราพูดได้บ่จักมื้อจักเว้นเนาะอีหยังนี่เสียอยู่จ้าโอ้ยพากันไปเบิ่งวอลเลย์บอลเหมือนละก่อนแล้วก็ว่าโอ้ยสักใครก็บ่จัดสักว่าจะบ่จัดได้ดีบ่จักน้อยบ่ยากน่ะก็เปิดเทปทับก็ได้ดอกเนาะเอ้า
3: โตแกงว่าจ้าวะนะ
2: ครับผม
3: โตแก
2: ง
3: แง่งว่าหันแม่โตบ่ตึกดิ
2: เออไข่มันตกแน่ยังบ่ตกก็บ่หามบ่ามันบ่ตก
3: ฟังบ่จ้าสักว่าห้องว่านี
2: ่
3: ตอนนี้เจ้าละวะโตเจออยู่พอสิฟังก็บ่ได้ฟังมันสิติอยู่ไหนด้วยย่านเพิ่นย่านเพิ่นอยากฟังเนาะ
2: เอ๊ะถ้ามันย่านเนี่ยไว้ฟ้าร้องมันแต่ฝนฟังโลด
3: ขอฟังเพียงแห่งต้นลมผัวผือนะจ้า
2: ครับ
3: จ้าหมอบไปหาแม่หน่อยเด้อขอหาเมียเสียงด้วยจ้า
2: ครับ
3: น้องเดินกันแม่ดื้อเอากระสินน้ำแม่พัดเอ็ดทำด้วยจ้าดื้อเมียเสียงน้ำแม่ดื้อเอากระสินน้ำแม่ด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: กลับไปชุดเสียงชุดสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: ข้าปู่เมียเสียงทำแม่ดื้อคุณผู้ฟังบอกพยานคุณ
2: ผู
3: ้แง่งแง่งเนาะจ้า
2: ครับธรรมดา
3: เสียงชุดสายด้วยจ้าดื้อ
2: ครับ
3: จ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับนะครับอ้าวผู้ใดเบิ่งวอลเลย์บอลเท่านี้ก็ไทยแข่งไปแล้วล่ะนะครับเป็นโครงการของซีวิลลีกซีวิลลีกก็หมายถึงว่าซีวิลคัพก็หมายถึงว่าเอาตั้งแต่เอเชียใต้เฮานี่ล่ะมีประเทศแต่เนี่ยล่ะซึ่ง11ประเทศแต่ว่าประเทศที่ก็จะมีวอลเลย์บอลก็มีประเทศไทยฟิลิปปินส์เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียมีอยู่4ประเทศนะครับเออแล้วก็มีประเทศอะไรอีกล่ะเออนั่นแหละมี4ประเทศนะครับมีซ้ำนั่นนะเออมีแข่งกันอยู่ซ้ำนั่นล่ะน้องๆก็จังเฮ็ดซ้ำเฮ็ดไอ้แข่งกันซื่อๆนี่ล่ะนะครับว่าประเทศใดที่แข่งเก่งกว่ากันในโซนนี้โซนเอเชียใต้เฮานี่มีโซนประเทศลาวประเทศเขมรเพื่อนก็บ่ได้ส่งเนาะนะครับประเทศมาเลเซียก็บ่ได้ส่งนะครับบ่ได้ส่งเขาแข่งประมาณนี้ล่ะนะครับก็ส่งแต่ผู้ส่งเนาะก็ยังผู้โทษนี่แหละก็แล้วแต่ผู้โทษเอาฮัลโหลฝนตกบ่เนาะทางคุณ
3: ฝนตกบ่น่ะ
2: เศร้าเหรอไป
3: อ่อนจังหน่อยอยู
2: ่มันอ่อนนี่บีบเบิ่งติมันก็ยังบ่เขียบนี่ตินี่เบียบเบิ่งบ่ได้ติโอ้สนุกเนาะสนุกโทไว้ผู้ใดญาติโทก็ยังว่า
3: โตแม่นบ่โทก็มีผู้ฟังอยู่ว่าน่ะ
2: เอาก็เจ้าก็สิย่านฝนเนาะก็จังสิบ่ฟังตั่ว
3: โอ้ก็เจ้าฟังดีก
2: ันเอ้ยดีอย่างเนาะ
3: แม่ไปลูกนี่แม่ไปลูกหมานก็เจ้าว่า
2: ว่าจังได๋
3: เจ้าตำบลสะอาดแม่เพชรคุณแม่เพชรอันฟังบ่เนาะตอนนี้เนาะก็ยังฟังดีคุณตำบลสะอาด
2: ตำบลสะอาด
3: พ่อเพิ่นมีลูกหมา
2: โอ้ตำบลสะอาดทั้งพี่ทั้งบ้านนั่นถ้าเสียวพี่เนาะ
3: เพิ่นคุยกันดีกันเนาะมันคุยกับเจ้ามาคุยโดนแต่ว่า
2: จักอย่างก็เจ้า
3: เออ
2: ให
3: ้เฮ็ดเฮ็ดตั้งมีที่กันเพิ่นมาเมื่อแรงเขาอันขอเพียงแน่เด้อประจักษ์เพิ่นบ้าน
2: บุ้ยพี่พ่อกันอยู่ไสล่ะนั่น
3: อยู่โรงพยาบาล
2: โอ้ส่วนมากกันยังพอกันยังสั้นเนาะครับบ่อยู่วัดกันอยู่โรงพยาบาลเนาะอายุหลายมากขึ้นนี
3: ่ตรวจฟันกันหาไปตรวจฟัน
2: กันบ่ตรวจบ่หวานกันไปถอนเขียวเออกันบ่สั้นกันไปกันบ่สั้นกันไปวัดเออไปฟังธรรมฟังหยังเออไปสั้น
3: ว่าได้ถอนฟันจอยไปตรวจต่อซะไปอบยาสม
2: ุ
3: นไ
2: พ
3: ร
2: ต่อซะเออเอาเฮ็ดลงไปก็ได้ไปโรงพยาบาลบ่ต้องออกง่ายหรอกมันเป็นแนวนั้นเป็นแนวนี้อยู่หั่นล่ะ
3: เพราะว่ามันมันเป็นแล้วมื้อนั้นจังโอ้มื้อวันจันทร์จังมาเด้อแม่หรือก็ว่าจะได้ลงไปตรวจ
2: มันเป็นหยังมันเป็นเขียวคล้วยหรือเขียวเจ้าของ
3: เขียวคล้วย
2: คือบ่มีเขียวเจ้าของจักหลิมคือบ่มีเขียวเจ้าของมีแต่เขียวง้อเขียวคล้วยแต่หั่น
3: เขียวต่อ อมันเด้งออก
2: หน้าแตกเออโอ้ยเอามีดไปพาเอาได้พาต่อนี่มั้ยช่วงนี้บ่มีเขียวเจ้าของนี่มีแต่เขียวคุ้ยว่าติโอ้ยเลี้ยงไว้หลายคอกเนาะ
3: มันย่ำเขายากก็เลยได้ถอนบ่ได้ถอนจ่อยคนหลาย
2: เออคนไปคนก็ไปโรงพยาบาลล่ะโรงพยาบาลก็ไปสำหรับให้คนไปคนป่วยล่ะไป
3: นี่จะพวกเบาหวานเต็มอื่นจึงอยู่
2: ที่พวกเบาหวานติ
3: เบาหวานหลายคักเต็มนี่จะเบาหวาน
2: หมอก็เป็นพยาบาลก็เป็นเบาหวานทั้ง
3: เป็นคือกันมันน่ะ
2: เป็นคือกันเป็นซ่ากันคือกันเขาเรียกว่าโรคเรื้อรัง
3: แต่ว่าแม่บ่เป็นหรอกเบาหวานแม่บ่อยากเป็นเป็นความดันอยู
2: ่นั่นไม่บ่ได้อยากเป็นจักคนดอกมันก็สิมาเองมาคือยังรถไฟน่ะรังก็มาทีละขบวน2ขบวนไอ้มันอยู่น้ำกันนี่ล่ะมันหลอดกับว่าก็อยู่น้ำกันน่ะเลี้ยงนั้นไว้คือผีปอบเนี่ยมันสิงอยู่นี่ล่ะ
3: แม่ว่าคอยมีโรคอ
2: ีหยังซุ่มบ่มีโรคเลยซุ่มบ่มีโรคเที่ยวเข้าตะโรงพยาบาลเนาะกลับไปหยัง
3: ไปถอนฟัน
2: แล้วก็ไปถอนเขียวแล้วก็ไปเสริมเขียวแล้วก็ไปดัดลวดจ้ะ
3: ม
2: ัน ไ
3: ปพอกันกับแม่เพชรอุ่นตำบลตาด
2: ก็สิ
3: เพิ่นเขาพ่อกันดีคักเนาะ
2: เพิ่นก็ฮู้จักแม่เสริมแม่เสริมดังว่านั่นติฮ
3: ู้จักคนตายตัวน่ะ
2: บ
3: ่ตะกี้ก็เป็นแม่บ้านเนาะคบกันหลายหวานหลายหมู่ก็ได้พ่อกันตำบลนั่นตำบลนี
2: ้โอ้ตำบลนั่นตำบลนี้เขาจะร่วมมาเนาะซุ่มผู้เฒ่าไปพ่อกัน
3: มาย่ามมาซุ่มกันเป็นตำบลขึ้นมา
2: เออมาซุ่มกันกับพ่อกันควักหากันทางวิทยุนี่แหละอุ้ยฮาเอ้ยหำปฏิก็เป็นผู้จังซี
3: นัดก
2: ัน
3: ไปก
2: ิน
3: นัดกันไปกินข้าวจ้าซีจ้า
2: เออไปกินข้าวกินซีเออนั่งแล้วก็นั่งไปจ้าซีไปเบิ่งหยังไปกินหยัง
3: เพียงอันหักสาวเสริมสวยเรื่องขนาดเด้อ
2: โอ้ยผู้ใดบ่
3: ไปปล่อยในเด้อมื้อนี้มาจั่นเนาะคุณแม่เปิดฟังเด้อคุณแม่หลวงพ่อนมื้อนั้นน่ะอยู่ตลาด
2: ฮักสาวเสริมสวยเออกับไปเป็นผู้เสริมสวยไปหาดัดผมหยองที่เราไซโล่หลายๆมาอันนอนขามขึ้นเนี่ยมันหยองๆเหมือนกัน
3: นัดได้คว่ํากระดาษตรงหน้าแม่ดัดอยู่มื้อนี้2หัว
2: เออนัดได้คว่ํากระดาษเอาหัวละจักบาทล่ะ
3: 200ท่านจองว่าน่ะ
2: แต่คือเอาแพงแท้
3: ไอ้เพียงอยู่บ่น่ะ
2: หัวละ200บัดนี้แม่หัวผมก็บ่มีพอสิ้นจะเอาของเขาจะว่าหยังก็หลายแต่มันผมล้นบ่ได้รุ่นนี้ฮะ
3: อันเจ้าแฮงเอาแพงแต่ในดาดเสือแม่ดัดอันบ่แม่นเขาดาดเสือใช้ดาด
2: อยู่เนี่ยเออคนที่เสริมคนที่เสริมสวยได้คู่บ่เฮ็ดสมเสริมบ่ต้องมีความสวยซะก่อนคันบ่มีความสวยจะไปเสริมเด้อมันสิตื่มกว่าเก่าเสริมได้
3: น
2: ั
3: ด
2: หั
3: วเด
2: ีย
3: วก็เด
2: ือ
3: แล้ว
2: กันอันเอาน้ำยาหยังหรอออดาดคือหยังหรอคือใบโพคือหยังคือหยังสวยกาไก่บ่
3: ไอ้
2: ดอด
3: ไอ้ดอดมันมีอันดอดอันนั้นอยู่เนาะดอดอันใกล้น้ำยาใกล้ม้วนผมดัดผมให้กับเจ้า
2: ดัดผมบัดนี
3: ้น้ำยาใ
2: ส่แล้วส่งหยังล่ะส่งพิจารณาบ่คือส่งหยัง
3: แต่ก็อย่
2: า
3: ติ
2: มัก
3: ส่งไหน
2: ให้ใส่เปิ้ดส่งฟ้าล่าส่งบอบถีบอบทุยไปซะเด้อ
3: เฒ่าม
2: ัน บ่
3: ม
2: ี
3: ส่งหยังหรอกก่อนน่ะ
2: มีแต่ส่งหยังส่งงามๆดีจังได๋
3: ส่งงามๆธรรมดาน
2: ี่
3: ล
2: ่
3: ะ
2: เอ้ไปดัดผมถ่าผู้ใดเนาะเน
3: า
2: ะ
3: ผู้เฒ่าหรอกผู้สาวบ่มีดอก
2: ดัดมันเป็นร้อนนั่นร้อนนี่เนาะ
3: สิบปีมันดัดน้ำแม่เวิดนั่นน้ำมื้อนี้แถวมื้อนี้
2: วันละ200นี่เงินผู้เฒ่าได้เท่าไหร่เดือนละ300อันนั้นเงินนั่นบัตรคนจนก็สิบ่เบิดซีสิเ
3: บิดอีหยัง
2: ผู้มาเฮ็ดแม่เงินผู้เฒ่าก็สิได้เดือนละ600 700มื้อเดือนนี้ก็ไปละ200เดี๋ยวนี้400
3: แม่ยังบ่ได้เนาะเงินอันวัดนั่นเจ้าสิให้แม่
2: เอาผู้เฒ่าบ่ได้ติเงินผู้เฒ่า
3: เงินผ
2: ู้
3: เฒ่าได้อย
2: ู่เออบัตรประกันน่ะแกก็ให้ตามอายุไขนั่นโอ้อันอายุนั่นล่ะ แล้วว่าเป็นคน
3: แม่เคยได
2: ้เคยได้อีหยังบัตรอีหยัง
3: แม่เคยได้อยู่แม่บัตรนี้ก็มาตรวจสอบแม่บ่ได
2: ้บัตร

0: ไม่เห็น
1: เอาสร้างหัวผู้ใดเจ้าของรวยเรือลั่งไปแห้งเลย
0: ทางหัวบักอนุทิน
1: เอาเอื่นเขาบักจังไหนเนาะเขาเป็นนายกเนาะ
0: เอื่นมันโห
1: ดมันโมจะเข้าดอกปฏีขันเอื่นว่าบักนี่มิตรพวกดังเด้ยังบักสมบัติบักมิตรเทพบัญชาบักอีหยังบักดาวบ้านดอนมันนี่โอ้ยดังบักสาธิตมันแห่งดังเนาะ
0: นี่อันนั้นมันแห่งดาสักไอ้วยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันแห่งดาประจักษ์ในเท่าไหร่
1: เออมันก็ดาไปโหลดอีนั่นเนี่ยก็จะสร้างดาเขาก็ได้เกิดมาดาซะ
0: มาดาครับ
1: โดยอย่างดาอย่างรอก็แย่มันเห็นเขาเห็นอย่างบ่ถือจังแนวก็ดาแต่เขาเถอะ
0: ดาเขาปากเ
1: สียดาเห็นอย่างดาใส่ศาสตร์
0: ม
1: ัน
0: บ่ได้เงิน
1: เออสิไปหาดาอย่างจงภูมิใจเติบที่เกิดเป็นคนรวยจนตัวให้เราทำไปอีหลากอีเลียตามเฮียนตามซานไปจนผู้พักผู้หยากินจนหยากอีหยัง
0: แม่เพชรบ่หัวควันอยู่ปากนี่เราปาก
1: ถ้าสิหัวบ่บูแล้วอยู่บ้านใดก็บ้านสะอาดดิถึงตำบลสะอาด
0: ตำบลสะอาดเราอยู่บ้านสะอาด
1: เพราะบ้านสะอาดเนาะมีบ้านสะอาดมีบ้านอีหยังเนี่ยแถวนั้น
0: บ้านจากเคยมาบ่ล่ะ
1: เคยมาแถวนั้นก็เรียนอ้อมมหันต์แล้วก็มาสอดอันเนี้ยมาสอดร่องคํานี่ขามบ้านปากบุงมานี่บ้านตะเสียวมานี
0: ่บ้านอย่างนั้น
1: เอาก็ไปดูขึ้นอย่างแถวนี่ก็ไปอันเยี่ยมมูอยู่ลองข้ามไปกินเขาอยู่หันมูเป็น
0: มาบ้านขามเปียเนาะ
1: มูเป็นผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านบังคับเปียก็ไปหาพระบ้านขาม
0: เนี่ย
1: จะแต่สมัยใดเออไปจะพูดแหละแต่พูดก็แล่นอ้อมเทียบอยู่ซุมื้อนี้ก็บ่ใครได้ไปดอกมูพวกก็ตายเมื่อนั้นล่ะบ่เหลือจากซุ่มกินข้าวน้ำกันดีๆจะกินเลี้ยงน้ำกันมาเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยนั่นล่ะเลี้ยงตั้งแต่ผู้ซอยที่แม่ผู้ยายบ้านบุมาลาถ้าเสียว่ามาลามาลากับอันจาริกาลองข้ามมู่เดียวกันเลี้ยงนี่เรียกเกษตรกรรมน้ำกัน
0: ฟังว่าหนาดีดีก็คนฟังได้
1: เอาก็ว่าให้คนฟังนี่แม่ว่าให้คนฟังบ่ได้เว้าครับบ่ได้เว้าให้สร้างฟังเด้รายการนี้คนต้องฟัง
0: อันเจ้าคนรู้จักแม่หลายเนาะคันแม่แม่จะได
1: ้เออออกเหรียญใช่มั้ยล่ะแม่ออกเหรียญแสดงขึ้นหลวงพ่อนี่คนรู้จักหลายหญิงเสริมว่าซั่นเด็กหญิงเสริม
0: ออกเหรียญขายสิ
1: เฮ็ดเหรียญขายคือหลวงพ่อนี่แหละเฮ็ดรูปเหรียญรูปหยังเขียกขายเน
0: า
1: ะ
0: ตลาดพ่อผู้นั้นพ่อผู้นี
1: ้
0: แต่เจ้าเว้าเจ้าฟังไหนส่วนนี้ว่าไรวะเจ้าบ่เข้า
1: อ่ะก็จะกะสิฟังพื้นที่ที่รับได้นั่นล่ะ
0: มันน่าดีก็ยัง
1: กะสิไปตำบลไดดอนโอนตำบลเพียงใหม่ตำบลขามเปียล่องค่ำกัมมาลาไสแถวดอนหวายโน่นเมืองบ้านหยังนี่ล่ะบ้านหน้าเลี้ยงนี่ล่ะ
0: เ
1: ฮ
0: าเล
1: ี้
0: ยงน
1: ั่
0: นเล
1: ี้
0: ยงน
1: ี่
0: ก็เ
1: จ้
0: าก
1: ับ
0: ฟ
1: ัง
0: ด
1: ี
0: จ้ะ
1: ก็จังบ่ายินนี่ละว่าเลี้ยงนะมื้อนี่สิบ่เลี้ยงหยังมื้อนี่สิบ่เลี้ยงพวกครับ
0: ว่าคนบ่ฟังได้บ่น่ะเดี๋ยวคนฟังได้ครับคนฟังดีเงียบๆก็ได้ก็เจ้าก็ฟัง
1: ฟังไปพอมาก็นอนหลับเสียบไปบัดนี้เงียบๆเพิ่งเสียบๆก็เจ้าบ่หลับนี่แม่
0: นี่ล่ะก็นอนฟังแม่
1: ล่ะเออเจ้าบ่หลับติ
0: เ
1: ฮ้ยปั่นประดังอยู่น้ำกันเนาะบัดอยู่นั้นปั่นน้ำกันเจ้าเนาะก็ว่าเจ้าบ่หลับพะน่ะแล้วมันโกนหนูติปนิเอ้ยเออไม่ไม่ยิ่งผิดแล้วมันเป็นนั่นแหละที่ไม่มันเราหาสามเที่ยวเราไปเลยที่นอนหลับ
0: มันพอเราฟังอยู่แล้วว่าเราฟังดีเมื่อเรื่องแล้วว่าพอเพียงไอ้สร้างในเรื่องพอไปแน่แล้วว่า
1: เพียงหักสาว
0: หักแม่เพียงเต็มเต็ม
1: โอ้เพียงยังก่อนเพียงหักสาวเสริมนี่บ
0: ่จ้ะ
1: เพียงหักสาวเสริมดิเสือเพียงแม่หักเสาเสื่อมไปดิโอ้ยแข่งหุ่นจักรกันกันลดลงในอันโล่มาแพงดอกเออลดลงในหัวละ200เหรียญ150กันเอง
0: หัวหนาก็ได้เนาะ
1: ผู้ใดฟังคืนนี้ก็ลดเหรียญ100ตัวเนาะใครฟังก็ได้ก็ว่าเออลดเหรียญ100
0: กินรถใส่พระเจ้าอยู่ดอกย่างพระเจ้าไม่เห็นจะลดอยู
1: ่เออเห็นไว้ครับว่าก็จำพระเจ้าไว้เส้นไว้ว่ามาจากหัวตัวมาเห็นอยู่3เทียครั้งที่4ก็ฟรีตัวเอาอินสันอีหลีดีบ่พี่ก็เครื่องนึงพี่ยังเขาล่างรถล่างครบ10เทียเทียที่11ก็ฟรี

0: จะว่าได้ก็เจ้าข้างอยู่ก็เจ้า
1: เอากับว่าตัวนักผู้ใดผู้ใดว่าเห็นสิบเทียเด้อเทียที่สิบเอ็ดนี่จาก200เหลือ101ขึ้นตัวเขาเจ้าก็สิเขาก็ใส่กับสมุดเขาเขียนไว้ล่ะเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมเป็นเตี้ยมไว้อืม
0: คนเลี้ยงฟังหลายบ้านนั่นบ้านนี่บ้านในอำเภอวันจะมาดัดกับแม่
1: ได้เออล่ะเขาจะมาดัดกับบัวกับเจ้าเออมาดัดอันกับมาดัดครบสิบเทียกับสิบเทียกับพันหนึ่งสิลดให้เทียสิบสิบเอ็ดนี่ลดให้ร้อยหนึ่งเออเนาะเออเส้นตัวเป็นการเรียกลูกค้าเนาะนี่ยังผมแถมเนี่ยแหละเป็นยังก็แถมไปยังสบู่นี่ว่าสั้นกับ
0: ย่อมน้ำจะตัวดัด
1: เออดัดแล้วก็ย่อมย่อมแล้วก็ห้างห้องหงอกพร้อมโปรโมชั่นนี่รวมกันแล้ว500ว่าสั้นบ่หลับบ่เอาเงินไรบ่ไหลบ่เอาเงินก็อยู่เลือกเอาซ้ำนี่ก็ซ้ำ
0: อ
1: ี
0: กอุ้ยที่เด็กผู้ห้ามพระเจ้าอย่าเข้า
1: โอ้ยบ่ได้เข้าดอกมี4สายนี่เปิดอีก2เพลงก็หมดแล้วนี่เหลือจะชมรมสาวผัวเผือล่ะฮักหัวใจเจ้าเรื่ออีหล่ามีซ้ำนี่ล่ะก็ฮักสาวเสริม
0: เขาระวังอีแม่น้อย
1: เขาก้อนบ้านก้อนเมืองเขาคุณ
0: เขาว่างจับ
1: อืมเล่าเรียนเฟสเรียนยังเปลี่ยนแล้ว
0: ผมเป็นเขาก้อนไหนรังมันเน่าแน่เดือดแล้วเขาก้อนสูง
1: ต้องจอบเพื่อนยังนี่ตอนเรามีเฟสเราเบิ่งถ้าเกิดมาเมื่อนี้บ้านจุศินอยู่ว่าเอออยู่แล้วก็ฟ้าโอ้โถก้อนมูนี่บ่าวโดนหลายก็เบิดตัวนั้นแสดงว่าโทษฟรี15นาทีแสดงว่าโดนเนี่ยเอาแนวฟังเพลงก็กันแล้วกันเนาะเพลงอันอีหยังนี่ฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะแม่นว่านะครับอืมอยากตั้งแม่โอ้ก็ตื่นเสียงโทรศัพท์เฮียงก็ตื่นดื้อเป็นยังไงเออก็สิ
0: มอบให้แม่น้อยแม่เตียงอยู
1: ่เอามอบให้โทรศัพท์มันก็ตัดแต่ว่าโดนเนาะ
0: แม่เพชร
1: อืม
0: เต็ม
1: เด้อเออบอกแม่เพชรเด้อมาดัดผมเด้อสิลดให้ดอกคือครึ่งหัว101ว่าซั่นเฮ็ดครึ่งเฮ็ดส่งฟ้าล่านี่ครึ่งหัว101อาทิตย์หน้าจะไม่เฮ็ดอีก101
0: เอาแม่สีช่องนั่นแม่เด้อครับมันสีนั่นแม่แม่จะได้นั่นแม
1: ่แกนั่นละ
0: เป่งนั่นแม่กลางคมน้ำมนต์อันดาตอนปุดบ้านสงเมือง
1: บ้านนนเมืองบ้านนนเมืองบ้านไหน
0: แม่เดียนนั่นแม่แม่หน่อยแม่ตาลนั่นแม
1: ่แม่บ้านตาล
0: บ้านน้องนนนั่นแม่เด้อแม่ตำนานบ้านน้องอีโร่นั่นแม่ค่ะ
1: บ้านน้องอีโร่บ้านด้านใต้น้องลำเลือกอ้าวเชียงใหม
0: ่18นั่นแม่ค่ะค่ะ
1: ครับ
0: อืมบ้านนนก็จะอยากเข้าค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: สวัสดีครับอ้าวก็ได้อยากดัดผมนะครับเนี่ยเสริมกับไปดัด10เทียเทีย41นี่ดัดให้เครื่องหัวลอยปกติ200จากใจนี่ลอยนึงว่าซั่นสวัสดีพี่น้องทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ตบน้อใหม่เหมือนระยะอุ้ยหลายครับมื้อนี้อันสารวัตรอันมุ่ยสารวัตรนัทพลพลเวียงสพดงแข็งใหญ่มื้อนี้บ่มีหยังเฮ็ดเนาะฝนมันตกหลายมื้อเขาไปเบิ่งน้อใหม่หลายหลายเดี๋ยวนี้ยังๆอยู่น้อใหม่ตุปูติปิอยู่อันหมู่ขาคือบ่สับมันมาเอาตะมูบอกเหงาๆขาแข็งนี่ล่ะมันเป็นมอคเคอร์น้อใหม่หยังน้อใหม่มูนอนใหญ่ๆน่ะนั่นละ 4-5 โลนั่นเอามากับมาแก่แก่ก็บ่เป็นดอกพี่น้องอือแก่ก็บ่เป็นเอามีดปาถากเอาโลดบัดนี้เสร็จแล้วก็ต้มบัดนี้ต้มแล้วก็นั่งเบิ่งโทรทัศน์ไปนอนหลับไปบัดนี้ก็เข้าใจก็ว่าเอ๊ะเฮ็ดจังได๋มันจังสิจืดว่าซั่นเนาะต้มน้อใหม่ก็ไปเปิดเบิ่งอยู่ใน YouTube ว่าวิธีทำอย่างไรผู้ละคนก็ว่าเอาข้าวสารใส่กำนึงแล้วก็เกลือใส่อันน้ำแรกน้ำที่สองลินออกกันเอาน้ำตาลใส่พะนะมันจังสีหวานว่าซั่นผู้คนก็ว่าเอาไปบักฮุงเอาตายมันจะบ่ปากเปื่อยใส่หาเบิ่งเอาได้สมุนนี่ความรู้มันหลายเนาะเฮาบ่ฮู้จักเนาะผู้คนก็ว่าเอาใบอีหยังใส่ให้มันเซาขมว่าซั่นเซาอย่างหน่อไม้มันสิเซาขมว่าซั่นเนาะนะครับต้มอยู่ไปพุ่นล่ะจะว่า2รอบเปื่อยนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ตู้เย็นไว้ขันจักได้สิเอาไปฝากเด้อนะครับใส่ตู้เย็นไว้มันกินบ่เบิดดอกแม่มื้อนี้ก็เอามากินกับลาบปลาอันอ่อนกินอันกินแต่หย่อนอันอ่อนดิกินแต่หย่อนอันอ่อนอันหย่อนแก่ๆไว้ถ้าเอาไปฝากคน คือเว้าหลอนเป็นตะนัวเว้าตัวเอ้ยใส่ข้าวสารเนาะข้าวสารเหนียวลงไปกำนึงจะเฮาต้มน้ำแรกเนี่ยใส่เข้าไปมันสิข้าวสารมันก็สิ สุกมันก็แตกคู่ยุแล้วมันก็จะมีอย่างมันก็จะไปดึงเพชรปฏิกิริยากันกับอย่างน้ำไม้ความขมมันจะดึงกันออกมานะครับล้างน้ำสองนี่จืดอีหลีครับพี่น้องก็จะเห็ดจืดอีหลีใส่เกลือนะครับเพราะน้ำที่สองมาต้มอีกแต่ว่าใส่น้ำตาลจากสองซ้อนเนาะสองซ้อนแกงใหญ่ๆลงไปนะครับมันจะออกไปออกเข้มนิดๆละหวานน้ำนะครับแล้วยังไปแกงมันจะออกรสหวานนะครับเนาะเมื่อเห็ดน้ำไม้สดดิยามันขมไปเห็ดหรอกนะครับต้มไปย้ำอยากแกงก็จะเอามาแกงจะละหน่อยเนาะเอามาฟังเพลงกันแล้วกันมื้อนี้เว้านัวหัวมวนกันบ่แม่นยะเรียกกฎหมายพี่น้องก็ถามมาอยู่ว่าไปค้ำประกันรถมอเตอร์ไซค์เขาเจ้าบัดนี้เขาเจ้าบ่ส่งงวดเขาเจ้าบ่ส่งงวดบัดนี้บริษัทประกันบริษัทขายรถก็เลยมีหนังสือมาเฮาสิบ่จ่ายได้บ่ว่าซั่นอวยตายไปค้ำให้เขาหยังล่ะฮะไปค้ำก็ซ้ําว่าครอบห้องเคียงนั่นล่ะก้อนกินก็หันหน้าไปทางว่าปีว่าก้อนกินต้องหันหน้าบ่ต้องหันหน้ามาหรอกเอามื้ออื่นสิพากันไปเบิ่งหนังเรื่องหยังสไปเดอร์แมนเนาะมาเด้อเพิ่นสิไปรอบ 4:00 น.อยู่โรงหนังเมเจอร์กับเพิ่นนี่ก็แล้วกันเนาะฮักหัวใจเจ้าเด้อล่ะนะครับบ่แก

งานเพลงของมนแคนกะละแมนแกนคูนเนี่ยนะมาจากพี่น้องทางห้วยเพิงเนาะนะครับห้วยเมฆคือห้วยเพิงเอ้ยเราหลงห้วยแล้วห้วยเพิงบ่ได้ต้องห้วยห้วยเมฆเนาะกาฬสินธุ์นะครับแม่เถียงขอกันเข้ามานะฮะต่อเนื่องสืบเนื่องกันไปเรื่อยเนาะขอเพียงหยังกับพิมพ์มาขอเพียงแน่ขอเพียงของขอกอดหยังนี่ขอกอดีกับจักรพันธ์หลักหยังเอ้ยอ่านบ่ออกขอเพียงแน่ของเรื่องของกอดจักรพันธ์รักเธอเสมอกำลังจะโอ้เขาจะเปียยากอยู่นั่นนะครับจากพี่น้องทางจังหวัดบุรีฝนตกมื้อนี้ว่ามื้อคืนนี้ฝนตกแห้งเนาะนะครับเดี๋ยวทางบ้านพี่ปทุมนี่แห้งจะบ่น้ำท่วมนะครับยังก็เพียงไงรักเธอเสมอนะครับแล้วก็มื้อนี้กับพี่น้องทางโพชัยทางอำเภอโพชัยทางนี่ล่ะฝนก็ตกบางหัวค่ํานะครับเอาก็ดีแล้วล่ะพี่น้องหน้าฝนนะครับปีนี้น้ำก็สิบ่หลายดอกนะครับน้ำก็บ่หลายแต่ว่าก็พ่อมีอยู่นะครับพี่น้ำอยู่ก็เริ่มมีแต่ว่าทางภาคเหนือนี่โอ้ยคักนะครับก็เลยถามมาอันฝนมันสิเซาเมื่อใดนะครับวันที่2ก็สิลดลงแล้วครับพี่น้องนะครับประมาณวันอาทิตย์นี่มันก็สิฝนก็สิเริ่มลดลงแล้วล่ะบ่หลายนะครับเพราะเพียงรักเธอเสมออยู่กับความคิดถึงบ่แม่นคิดแทนความคิดถึงบ่ของกอดจักรพรรดิมันคือรักเธอเสมอของอัศนีเดล่านะครับมันต้องเป็นแทนความคิดถึงอยู่กับความคิดถึงประมาณนี้เนาะเราจะสิขอเพียงไหนล่ะว่ามาอย่างเด้อเอามาฟังสำหรับชมรมใดก็ได้เนาะชมรมนี้บ่ต้องมาชมรมอื่นชมรมนี้บ่เคยมาหัวเจ้าของมาแต่ว่าแม่นสิ

0: เออเมียเดี๋ยวฝากเด้อเศร้ากัน
1: ใครเหงาใครทุกข์
0: เราจะได้เศร้าอีกดิ
1: ปวนผู้นำความ
0: ผู้ใดเหงาผู้ใดทุกข์ปวนน่ะพลคนว่าบัดคนจนข่อยก็บ่ได้ว่าซั่นเออสิว่าจังได๋บัดคนจนก็บ่ทันได้ได้แล้วบัดนี้ตะกี้ก็เป็นคนจนอยู่หลังวันที่17กรกฎาคมก็เป็นคนรวยว่าซั่นรวยจังได๋รวยพิติงพิตารวยเหลือลังว่าซั่นเนาะนะครับก็รักเธอเสมอนั่นล่ะบ่เห็นนั่นอย่างพิมพ์ผิดมาบ่เห็นหงพิมพ์ผิดกอดรักเธอเสมอสนอโอ้นะครับบางกอดมันก็มีรักเธอเสมอนะครับเนาะนะครับเอาเหมือนเพียงเปิดเลยได้พี่น้องเหลือเพียงเดียวนะครับอย่างนี่กอดรักเธอเสมอติสือเพียงกอดก็รักเธอเสมอเอากอดรักเธอเสมอกอดเลยนี่เพราะกระบวนจากเพียงนะครับแต่มันพิมพ์มาจากไหนเนี่ยมันตกภาษาไทยก่อนนิดหน่อยเออเอากอดรักเธอเสมออย่างเอาสั่งกับฟังเพลงนี้กันแล้วกันเนาะนะครับไปถอยโอ้ไปถอนโอ้ยไปถอยไปนะไปถอนคำสาบานเนาะนะครับถอนคำสาบานนี่เอาฝ่ามือบ่โดนเอาถอนน่ะล่ะเดี๋ยวได้กับพี่กับมาถอนกันคือพี่กับมาถอยเนาะถอถุงอยู่ใส่ถอนคำสาบานเอ้ยขอมาจัดให้ได้นี่บ่มันธรรมดาเลยนะครับของสอนสินชู่โอ้สอนสินแช่อีเนาะนะครับพระยี่คุณดันสมัยแข้งสังว่าปีบ่ทุ่มเมียอะไรมันขึ้นฝนตกหนักบ่เฮียนเจ้าบ้านเจ้าอยู่นี่น้ําท่วมตลาดเด้อย่างมื้อเช้ามาเนี่ยก็พากันไปเรียนหาเก็บไม่ได้เขียบอยู่มันร้อยเต็มอยู่กับกันเพียงนี้ก็เลยเบาๆเนาะไปถอนคําสาบานคนที่มีความสาบานหลายก็ถอนซะนะครับไปแก่ไปถอนกูแก่กูซะวันบาปีไปหน้ากูแก่กูสาวันไปผีไปหน้ากูแก่กูถอนฟันไปให้ไปหน้ากูแก่กูสาวันกูแม่กูแก่กูสาฟันมาผีไปหน้ากูแก่กูสาวันเห็นว่ากูมากกูแก่กูสาหมื่นเศร้าสิไปใส่ดีเนาะหมื่นเศร้าจะไปหาจับอื่นว่าได้จับดอกถ้าจะจับไม่ขายเราไปหาซื้อน้ำฟุตบาทอยู่หน้าธนาคารหลายครั้งมื้อเช้าจ้ะบ้าน
2: มื้อเช้าบ้านเฮาสิมีงาน
0: งานนี่
2: งานสุขวัญกินดองแฟนลา
0: เขาจะกิน
2: เจ้าแพงปันตา
0: เขาเฮ็ดหยัง
2: สิแต่งงาน
0: แล้วแต่งงานก็ไปซอยเขาตัว

0: าวหนาวว่าเฮ็ดน้องแล้วพอดูดใจว่าโอ้ยจะบอกใส่เพลงละมวนผู้เดียวคือฮ้อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวเปิดแอร์ไหมกันไปใส่เหมือนคนเหมือนหลับไปเพลงนั่นเออไม่ล่ากับสิเบิร์ตเด้อ่ะสินค้าห้องก็มีอย่างแน่ปฏิเออวันอังคารพอกันปฏิอ้าววันอังคารกับอังคารไปพ่ออย่างหรือไปอังคารอย่างไปร้อยอังคารตีนี่จังใดสินค้าห้องก็มีหลายอย่างขาดอย่างเดียวเดี๋ยวนี้พี่น้องขาดแต่คนซื้อกันยังวะนะครับอืมบอกว่าจะเป็นสบู่มะฮอดเดอร์นมขาวนมแพะมะขามมะละกอขิงขมิ้นนะครับมาฮอดแล้วนะครับยกเว้นก้อนน้อยกับไปเนี่ยกันวัฒนีมาสารบุรีซื้อแต่ละก้อน2ก้อนเครื่องก้อนไปซื้อเยื่อร้านชิปโปมอ4แยกไฟแดงล่องคำนะครับหลังจากนั้นก็ซื้อสะซื้อไส้น้ำหม่องเพื่อจะสร้างหลานละเบิ้งเอาโลดนะครับแข็งบุรีอย่าขั้นเศร้าขั้นเศร้าไข้หนาตึงผิวพรรณดีนะครับเกี่ยงไม่ร้อยไม่เลยนะครับเอาก็สิเป็นเพลงอีกเพลงนึงอย่างกับฮักสาวเสริมสวยบ่นะครับฮักสาวเสริมฮักสาวเสริมจากคุณแม่เสริมขอมานะครับฮักสาวเสริมพันเนี่ยไปสิเสริมสวยกับมาเด้อว่าสันเสริมไปเสริมมาเดี๋ยวเอาโล่ใส่พร้อมไฮโล่โล่เป็นอย่างโล่หมายถึงว่าที่ทำให้ผมหยองว่าสันแม่นบ่สินค้าโอ้ยเฝ้าต่อยก็ตั้งหลักจะเกินนะครับสินค้าเขาก็มีนะครับแป๊กกล้วยตาวลายกิ่งแว๊กกล้วยกินมันแล้วเนี่ยเม็ดให้กินข้าวเสียบนอนหลับผิวพรรณดีแล้วก็บ่หลงบ่ลืมนะครับจำได้นะครับจำฮอดสู่เก้าพุ่นนะนะครับกินกับไปมือละเม็ดนอนหลับดีนะครับบ่ต้องคิดทั้งหลายเงินสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนบ่ได้เขาก็เป็นคนรวยต่อไปบ่ต้องไปคิดทั้งหลายกินกับไปมือละเม็ดส่วนน้ำมันเขียวนี่ก็แท่งหนึ่งหลอดหนึ่งก็ยี่ซีซีเอาไปสูดไปดมไปถูไปทานะครับเนาะเด็กกับสบู่เฮากับสิมาฮอดวันเสาร์นะครับมาฮอดวันเสาร์กับสิส่งกับสิวันอาทิตย์พุ่นน่ะจังสิลืมส่งได้ฮอดพี่น้องวันจันทร์เด้อนะครับเครื่องดื่มก็ใช้ตามผสมสมนะครับกินแล้วก็กินข้าวแซ่บนอนหลับนะครับระบายท้องระบายใส่ดีผู้ใดทายยากกินล่องเบิงขวดละ200บาทมีแก้วน้อยๆให้น้ําเด้อแก้วกงแก้วนี่ล่ะนะครับกินก่อนอาหารเนาะเอาละนะครับหมดเวลาแล้วล่ะพี่น้อง3ทุ่มครึ่งเอาสายใดมาไหมเนี่ยเอามาฮัลโหลบ่ทันได้นอนอยู่ติแม่
1: ต
0: ื่
1: นใจนี่บ่มีผู้ซื้อก็สิซื้อหรอกสบู่ด
0: ันเอาก็สิซื้อใส่อย่าของตัวเนาะสิเอาแต่ของแถมหั่น
1: แค่เสื้อสิซื้อหรอกครับบ่มีคนซื้อ
0: ก็สิบ่มันขาดแต่คนซื้อเนาะบ่อยู่นี่บ่ได้เว้าให้เสื้อได้เว้าให้ซื้อ
1: มาละก็เจ้าก็สิซื้อดอกบัดนี
0: ้เอก็ซื้อบ่ซื้อ
1: เพลงว่าหน้าเพลงนึงเด้อร้องให้ฟังให้เด้อ
0: เพลงหยังล่ะผมวางไปหลายเพลงนี่แม่เพลงหยัง
1: เพลงอันน่ะอันมักๆกันน่ะต้องย่ําไหนมวนย่ํานั่นนั่นห้องเต็มบ่นึก
0: หัวซุบบ่1ติ
1: จ้ะต้องย่ําไหนมวนย่ํานั่นแหละฟัง
0: ตะได้ขึ้นจากบ่1อยู่หมู่บ้านก็ซุบบ่1อยู่เอิ้นผู้ใดใส่หมู่1เนาะ
1: ซุบมันไว้ฮะจ้ะ
0: เอา
1: ได้ฟ
0: ัง
1: สิได้เต
0: ้
1: นใจมันส
0: ิ
1: เบ
0: ิดเอาเต้นใจเด้อเต้นระวังซ่านเนี่ยล่ะมันสิโลดลงไปได้ซ่านในห่านหวังไฟอยู่ใกล้เออ
1: มันอันนี้ดอกบ่เป็นหยังดอกสิฮัดเต้นก่อน
0: ฮัดเต้น
1: เดี๋ยวว่าดอกว่านักกีฬาเต้นละน
0: ี่ฮัดหยังล่ะบาสลบคือบาสลบ
1: แนวสิแนว
0: ยังหมุนแห้งเลยเห็นอยู่ผู้เดียวยังหมุนแห้งเลยเด้อมันสิล่มฟุบบ่หันดิก็สิว่าไปโรงพยาบาลก็ไปดูแต่ว่าติไปเห็นหยังมีแต่เบาหวานกับอันความดันบ่แล้วเจ้าของกันเขียวมีแต่เขียวคล้วยบ่มีเขียวเจ้าของก็ไปมีแต่เขียวคล้วยเต็มปากอยู่ว่าซั่น
1: มีเบาหวานก็ไป
0: ติไปเบิดล่ะโรงพยาบาลนั่นไปหากินแต่มะฮุ้งน้ำมูเต็มอยู่พวกถือถุงเหี่ยวอ้อมน้องพานก็มีไปชากินเปียง
1: อันชุ่มเครื่องอย่างว่าหนาเอาน้ำไอ้รอ
0: คนขอ
1: สุดมวนๆด้วยเด้อ
0: เรื่อยๆรวยเรือล่างบ่คือยังไดเขามีจุดเรือล่างอย่างนี้ด้วยรวยเรือล่าง
1: รวยเรือล่างบ
0: ่เอ้ยมืออื่นเลขออกก็สิรวยเรือล่างมือรวยเดียวนี่อื่
1: นเลขออกคือ42นี่ได้ว่าหน่ะ
0: คือ42ติอามาตะไสวัดใดอีกฝาโล่งใดไปแหย่ฝาโล่งผู้ใดมาน
1: ี่อยู่น้ำมูนี่ล่ะ
0: น้ำมูนั่นติ
1: มีสอนองค์สอน
0: เออคำว่าถือศีลน้ำไปมั่งวัดดิหลวงพ่อไหนทุดงมาได้นั้นน่ะทุดงมาดีๆเปียงก็บ่ถือกัน
1: ก็มั่งวัดโบสถ์บัตยมังเนี่ยแหละอ
0: ืมก็สิมั่งฮื้อเปียงเฮียนวัดตนตัวบอกเรียกจังได๋ให้คนจนกว่าเก่าบ่แม่นรวยเหลือล่างนี่นี
1: ่เอางั้นเปิดไปนี
0: ่เปิดหยัง
1: จ้าๆทํานี่ล่ะ
0: เปิดอาราธนาแล้วเน
1: า
0: ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ีครับสวัสดีคือกันพี่น้องนะครับล่าด้วยงานเพลงหักสาวเสริมสวยในอัลบั้มชุดยังคอยยังที่ลอยเดิมนะครับก็ตามด้วยงานเพลงอื่นน้องไซมอนหนึ่งจบแล้ววัตถุศิลป์จากล่าพี่น้องไปสกอนพอกันไหมวันจันทร์เด้อเสาร์ที่บ่จัดได้ครับเด้อสำหรับวันนี้น้องลาฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: มันขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
7: ก
0: ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
9: เปิดแล้วเปิดแล้ว
10: เอ้าแม่นยังล่ะเขาอันนี้เปิดแล้ว
9: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
10: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
9: แน่แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท่องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
11: ทางออกไปอำเภอพนทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
9: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: ปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

โลโลโลโลอลโลรถสองสามสี่รถสองรถสองล่องเสียงล่องเสียงโลแม่บักคำเอ้ยวัดสาเกียวผู้เดียวสกันเด้อเข่าหน้าเฮานั่นน่ะแฮ่ผ้าป้าเข่าวัดแล้วพี่สิกลับขึ้นมาเกี่ยวใส่หรอกเด้อคำเอ้ย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดี

0: แวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้พึ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้เพิ่นแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึข่อยละว่าแม่งอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอโพนทองทางขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080194 5318เด้อ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร08

0: 1-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้า

และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เวลาพอแต่ในนี้เวลามันไม่พอแม้จะบันทึกเสียงสักชั่วโมงหนึ่งก็มีแต่คนมาหาหน่อยนั้นก็ออกไปแสดงทำต่างสถานที่บางทีก็ต้องทำใจจืดใจดำไม่สนใจใครเลยเข้าห้องบันทึกเสียงบ้างศึกษาค้นคว้าอะไรบ้างคนมาผิดหวังก็จะมาด่าเอาอะไรต่างๆพวกนี้โอ้โหยากเย็นเหลือเกินแหละเรื่องของเรื่องเพราะเหตุนั้นเราก็น่าจะได้มาพูดกันในเรื่องอย่างนี้ให้คนของเราได้เข้าใจว่ามันจะจริงจะเท็จประการใดเนี่ยน่าศึกษาคนโบราณท่านไม่ใช่คนงมงายถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรซะเลยท่านคงไม่เขียนขึ้นมา
5: เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันเนี่ยมีอยู่6ประการ1วาติโกสุบินังปสติ

0: มันเพราะลมกำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้าวมันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกนั่นพระอาจารย์กล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเสมหิโกสุปินังปัสสติเสมหะกำเริบเป็นขี้กระเยอนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัทธีความฝันของนางมัทธีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้เรียกว่าฝันเพราะเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนา
1: เรื่องพุทธทำนายความฝันที่เป็นจริงตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพลาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไว้ด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่ควรนำมากล่าวในวันนี้อาตมาขอให้ชื่อหัวข้อเรื่องความฝันที่เป็นจริงความฝันที่เป็นจริงเป็นชื่อหัวข้อที่จะนำมากล่าวท่านทั้งหลายก็คงจะต้องมาคิดชะงนสนเท่กันบ้างละว่าทำไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจาเล่าค้านกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนา ยังเรื่องความฝัน16ข้อของพระเจ้าประเสนที่โกศลให้พระพุทธเจ้าได้เล่าตาทำนายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทำนายปัทเวนทำนายปัทเวนปัทเวนก็คือประเสนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้นๆประเสนที่โกศลมันพูดยากก็เลยว่าปัทเวนไปซะเลยเรียกว่าทำนายปัทเวนความฝัน16ข้อของพระเจ้าประเสนที่โกศลนี่อันหนึ่งละที่ความฝันแล้วมันค่อยๆมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในฝันนั้นในรูปของความเปรียบเทียบและอีกประการหนึ่งก็ความฝันของพระพุทธเจ้าของเราเองก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ในคืนหนึ่งก่อนจะตรัสรู้นั้นท่านก็ได้ฝันอีกเหมือนกันในฝันนั้นก็บอกให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของพระพุทธเจ้านั้นก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ส่วนความฝันของประเสนที่โกศลนั่นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันอยู่ในลักษณะของพระบาลีแต่อยู่ในคนละนิกายกันคงจะต้องนำมาเล่ากันไปพร้อมๆกันเพื่อประกอบและอีกประการหนึ่งในชาดกในชาดกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีในคุทธกนิกายชาดกอีกเหมือนกันในเรื่องพระเวสสันดร นี่ก็จะเกี่ยวกับความฝันความฝันของพระนางมัทซีหรือว่ามัททีคนอีสานว่านางมัททีภาคกลางเรียกว่ามัทซีมัททรีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัททีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัทซีนี่ก่อนที่ชูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันก็เป็นความจริงดังฝันนั่นแหละถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สั่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพญาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชษฐ์ดอนในขณะที่ชูชกจะจูงหลานหลงทางพลัดหลงเข้ามาในเมืองในคืนนั้นพระเจ้ากรุงศรีพีก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั้นแล้วก็ความฝันต่างๆเราเนี่ยมันมักจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐานแต่ว่าความฝันของท่านทั้งหลายเอาแน่ไม่ได้นะนอนคิดปรุงแต่งไปแต่เรื่องเลขเรื่องเบอร์แล้วก็ไปพยายามฝันไปนกต้นไม้กาบภูเขากาบธาตุน้ำแผ่นดินคอยฝันเห็นเลข2ตัว3ตัวอะไรต่างๆไปหาพระหาเจ้าก็ไปนิมนต์ให้ท่านฝันเลยเกิดพระอรหันต์อรหมุนขึ้นบนภูเขาเหล่ากาที่ไหนก็ปีนป่ายกันไปเพื่อไหลใครหยดหอบเครื่องอยู่ของกินดีๆไปถวายพระอรหมุนเหล่านั้นเพื่ออยากจะให้ท่านฝันพระอรหันต์ก็เลยกลายเป็นอรหมุนฝันมากไม่ฝันก็ต้องฝันล่ะทีเนี้ยเป็นอย่างนี้เอาขึ้นต้นวันที่เขาพากันไปใหญ่เลยเราต้องการจะพูดในเรื่องความฝันที่เป็นจริงหรือว่าพุทธทำนายก็เลยเล่าเป็นแบ็คกราวด์เป็นไตเติ้ลไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงทีนี้ทำไมความฝันนั้นจึงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันโบราณกาลท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันเนี่ยมีอยู่6ประการ1วาติโกสุบินังปสติฝันเพราะอารมณ์กำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้าวมันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอน ไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำไปเยี่ยวมามันก็ไหลออกนั่นเองพระอาจารย์กล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเซมฮิโกสุปินังปัสสติเซมหากำเริบเป็นขี้กระเยอนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัทธีความฝันของนางมัทธีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้แล้วฝันเพราะเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขาบางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้มันหลุดมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิกัดเขี้ยวกัดฟันเพ่งมีศรัทธามอบจิตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปนี่ท่านฝันฮะฝันเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมา2ปี3ปี4ปี5ปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่าตนเองเนี่ยเหาะเฮือนเดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไปพบความสวยสดงดงามกลุ่มก้อนเมฆปูเขาเหล่ากามองเห็นผู้คนข้างล่างเยอะแยะตื่นขึ้นมาในจิตที่กำลังเครียดอยู่กับการเพ่งกระทำความเพียรวันนั้นสบายใจเหมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆสติสัมปชัญญะแก่กล้ากันมาสมาธิสงบลมงับมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี่เรียกว่าปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติเรียกว่าบุญบาปทำให้แต่ปางก่อนในปรากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ทางฝ่ายอภิธรรมเขาก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ยังไงบางทีปรากฏฝันเอาอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีท่านกล่าวว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปัสสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดหลับตานอนหลับไปฝันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าๆซึ่งในชีวิตจริงๆเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็เหมือนรู้จักบางคนหนักเข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องซึ่งเป็นคนละเชื้อชาติสัญชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่ชาติก่อนอยู่ตรงโน้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นคนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาบอกเป็นห่วงซื้อเอาเสดอตัวนั้นตัวนี้ไว้ฉันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้ฉันเนี่ย คือที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆนู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งกันเหมือนอย่างพระพาหิยะฉี่งัวชนตายเรือแตกแก้ผ้ามาอยู่ตั้ง 8-9 ปีลอยคอในทะเลขึ้นมาเกาะขอลอยน้ำได้7วันที่เมืองท่าทารุจิริยะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ตนเองก็เลยสวมบทบาทมาดพระอรหันต์มันเสลยทั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายก็ไม่เอาไม่นุ่งไม่ห่มทั้งนั้นเปลือยกายเลยคนก็เคารพบูชาสร้างวัดสร้างวาให้ใหญ่โตตนเองก็นุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลา9ปีในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่าท่านนี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่เป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้มาถวายสักการะเราทำไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดของท่านยังยิ้มย่องยังจริงพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบสักการะมาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลับท่านก็ฝันแต่ในอรรถกถาก็บอกว่าไม่ได้ฝันนะมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าโอ้ยท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พอละมุนอะไรดอกการกระทำของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเท่านั้นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนู่นพระอรหันต์อยู่นู่นเหนือนี่ขึ้นไป120โยชน์นครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัตถีมีวัดวารามใหญ่โตชื่อเชตวันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพระอรหันต์จริงก็ตรงไปตรงโน้นว่าอย่างนี้พาหิยะก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลยว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนอุปสมุทาจินตานิมิติโกว่ากันว่าในอรรถกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน4คน3คนเดี๋ยวนี้ยังไปเป็นพ่อค้าอยู่ทางเบืองชายแดนคนที่3คืออาพาหิยะแล้วก็เรือแตกลอยคอมาเป็นพระอรหันต์เกอยู่ตรงนี้ส่วนองค์ที่4เป็นเทวดานั้นบอกว่าได้บรรลุอนาคามีไปอยู่นู่นสุทาวาสนู่นมันเป็นอย่างนั้นก็เลยมาบอกสงสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคำว่าสมุทาจินโตสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปละโลโกโลกอื่นขณะอื่นจากขณะนี้เพราะเหตุนั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้ที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสมุทาจินโตสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์ก็ดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนก็ดีทีนี้มีฝันแบบอภิธรรมฝันแบบอภิธรรมนี่ก็ต่อมาเอกมีคำว่าคาตุโขพโตสุปินังปสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนพระเวสสันดรเคยพูดกับนางมัทธีนางมัทธีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังหรณ์เทวทูปะสังหารโกเทวดาสังหรณ์สงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้แล้วเนาะนางจะมีความทุกข์คืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังดวงตาดังหัวใจจะพัดพากจากเธอไปในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหัวมันลูกไม้เพราะขณะนี้ไอ้ชูชกกำลังแขวนเปนอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลยพรุ่งนี้นางเข้าไปจูชงก็จะมาขอเอาเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเหลือเกินผู้มีแต่คุณงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพหาหัวมันผลหมากรากไม้มาเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้ก็เลยเทวทูปสังหารโกสุปินังปสติเทวดาก็เลยสังหรณ์ทำให้นางกระวนกระวายร้อนผ่าวูอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวลมร้อนๆก็พัดวู้มาจากเวิ้งผ่านหน้าเขามาปะทะยอดไม้ไพรพึกมาถูกร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมอเวจีมหานรกนางแปลกใจกาวนกาวายลำบากลำบนใจเหลือเกินทำไมนอนไม่หลับแล้วค่อนรุ่งนางก็ไม่หลับไปในขณะที่ไม่หลับไปนางก็ฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่ๆร่างกายกำยำร่ำสันหน้ากลัวมือหน้าตาทำมึงถึงแยกเขี้ยวก้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปักลัน เอาดอกไม้สีแดงคาดหัวหนุ่งผ้าเปียวสีแดงเสื้อไม่ใส่มือขวากำดาบมันวาบขาวปราบเลยมือซ้ายก็กระชากประตูยกตีนขึ้นกระทืบประตูเข้ามาหานางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางลากออกมาตัดตีนสีมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแหวะหูยนางขอร้องอ้อนวอนขอพรขออภัยขอชีวิตเอาไว้เอกคนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนสีมือตัดเท้าตัดแขนมาทันทีเลยพาอกแหวะอกเอาหัวใจออกมาขยี้ควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลูบดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีแก่ชีวิตเราแน่ๆความฝันนี้ก็เลยพิธามเวสสันดรยังไม่สว่างเวสสันดรก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าคาตุโขพัตโตสุปินังปัจจติมัชฌีเอ้ยว่างั้นดูก่อนพระนางความฝันของพระนางนั้นเพราะธาตุแปรปรวนเคยอยู่ในพระบรมมหาราชวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขขำกลางพรมอันนุ่มนิ่มอยู่ดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่บัดนี้นางมาอยู่ในป่าในเขากินเผือกกินมันหัวมันลูกไม้อะไรต่างๆนางคงทำอะไรไม่ได้อย่างสมัยก่อนแล้วในที่สุดธาตุมันก็เลยแปรปรวนก็เลยฟันไปทั่วเอาแน่นอนไม่ได้ที่เรียกว่าธาตุโขพัตโตสุปินังปัสสาติฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยความจริงนางฝันพ่อว่าเทวดาสังหรณ์เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติแต่พระเวสสันดรก็ยักเอามาตอบว่าธาตุโขพัตโตฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยอันหนึ่งนะแล้วอันหนึ่งฝันอีกแบบแง่อภิธรรมอนุภูตปุพัตโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนให้เก็บมาให้ฝันอย่างหูได้ยินเสียงตาได้เห็นรูปพออกพอใจอะไรต่างๆในกลางวันหรือในวันก่อนในก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้ว5ปี10ปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาว่าเอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยด้วยอนุภูตปุพัตโตสุปินังปัสสติอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆมันเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สรุปอยู่ในด้วยกันได้ที่ว่าอนุภูตปุพัตโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆนี่เก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคำว่าสมุทาจินโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่สามแบบอภิธรรมเรียกว่าเทวโตปสังหารโกเทวดาสังหรณ์บอกเหตุอันนี้ก็ตรงกับคำที่กล่าวมาแล้วที่นางมัทธีได้ฝันที่ว่าเทวทูปสังหารโกสุปินังปฏิอันเดียวกันปุพนิมิโตอำนาจบุญและบาปมันก็ตรงกันเป็นอันว่าในอภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีอยู่4อันและฝันแบบพระสูตรแบบอัจฉริยะไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่6อันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สับผิดกันไปนิดหน่อยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุ6อันวาติโกสุปินังปัสสติฝันจากเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเริบไปโรงพยาบาลบ่อยๆถุงน้ำดีอักเสบอะไรต่างๆตาเลื้องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่สามเสมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหะกำเริบเป็นขี้กระยือหายใจไม่ออกกลางคืนนอนหลับๆก็ฝันอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรอยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักแต่เป็นเมื่อกับรู้จักกันมาบอกเหตุบอกราอันนั้นจะเกิดขึ้นอันนั้นจะมีมาอย่างนี้อันที่ห้าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์จะได้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่หกปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปได้ทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเห็นเป็นความฝันนั่นเป็นอย่างนี้หกอันนี้จะรวมกันแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมกันเก็บโน้ตมาเก็บนี่มามันก็มีประมาณสัก11อันแล้วก็สรุปลงด้วยกันได้เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้ว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลกประหลาดคงจะมหัศจรรย์มากว่าอะไรคือความฝันก่อนนอนอยู่ดีๆฝันไปโน่นไปนี่คงจะแปลกใจเพราะเหตุนั้นทุกๆคนเคยฝันได้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันไม่จริงบ้างฝันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยเพราะเหตุนั้น เรื่องความฝันที่เป็นจริงนี่เราเอานำมาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อัตมามาหลายทิศหลายทางทางมุกดาหารหนองก็ดีทางเมืองอุบลก็ดีทางนครพนมมีคนเขียนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องพุทธธรรมนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากแกฟังก็เลยตายเติ้ลมันตะยาวจืดเลยเพราะว่าไอ้ความฝันนี่มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีลิงคอนแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุคคลคนได้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปลดทาสเลิกทาสออกมาแบบสมัยพระเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชของเราก็ดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนียนออฟอเมริกานั้นก็ดีคนนี้เป็นคนดีมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไป10วันประธานาธิบดีลิงคอนนี่ได้นอนหลับไปเพราะคนนี้เป็นคนขยันมากไม่ได้เลิกงานมาดึกๆยังฝ่าฟืนเองนะชาวบ้านได้เห็นแกฝ่าฟืนนะประธานาธิบดีฝ่าฟืนแต่ไม่ก่อนโลกมันยังไม่เจริญฝ่าฟืนเสร็จอาบน้ำอาบท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันยังไงรู้ไหมแค่ฝันเห็นความเงียบเงียบเหมือนตายเลยไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมคืนขมระทมทุกข์เหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลำบากแล้วก็แปลกใจไม่เห็นใครมีแต่เสียงร้องไห้มึงเสียงนั้นร้องไห้เงียบก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เห็นไฟสว่างไม่มีใครในบ้านตนเองเดินลงมาชั้นล่างก็เห็นทหารยามยืนถือปืนอยู่เดินเข้ามาหาแล้วก็เห็นโลงศพอยู่ข้างๆแล้วก็เลยถามว่านั่นอะไรทหารยามบอกว่าศพครับผมมาเฝ้าศพใครก็บอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายพอพูดอย่างบอกว่าให้ดิชอบคนก็ประธานาธิบดีก็คือเรานี่เองแต่ทำไมเรายังอยู่ประธานาธิบดีไหนอีกแล้วท่านก็ตื่นมาก็ซึมกระทือคิดทำไมมันฝันอย่างนี้ทำไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลา7วัน8วันถึงวันที่9เช้ามาวันที่9ท่านได้นั่งรถม้าไปกับศรีภรรยาของท่านภรรยาก็เลยถามว่าหมู่นี้รู้สึกว่าเห็นท่านประธานาธิบดีเงียบเหงาซึมเซาไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในจิตในใจหรือประธานาธิบดีลิงคอนก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่เธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นเนี่ยเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆถ้าหากความฝันนี้เป็นจริงเรื่องราวในศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ศาสนานั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวร้ายจนเกินไปภรรยาถามว่าเธอฝันว่าอะไรท่านก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเหมือนตายนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโหยหวนวิเวกวังเวงหน้าหวาดสะพรึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเห่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนขมระทมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์หยาดน้ำตาของดินฟ้าอากาศเหมือนจะเป็นแต่ความคลื่นรันทดใจร่วงหล่นลงมาเมื่อเสียงร้องไห้เงียบฉันขึ้นไปข้างบนก็เห็นแต่แสงไฟและฝันว่าลงมาข้างล่างเห็นทหารยามยืนถือปืนเฝ้าโลงศพถามว่านี่อะไรเขาบอกว่ามาเฝ้าโลงศพใครท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายว่าอย่างนี้แม่ภรรยานั่นฟังอย่างเงียบก็แล้วความฝันเธอน่ากลัวจริงนะแต่ว่าความฝันก็คือความฝันไม่มีใครเชื่อความฝันนอกจากยายแก่เท่านั้นท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าจริงสิโชคดีนะที่ฉันไม่เชื่อความฝันถ้าฉันเชื่อความฝันนี่ฉันคงจะทุกข์ตายในความฝันนี่แหละเล่าอย่างเงี้ยแล้วในขณะที่เล่าให้ภรรยาฟังตอนเช้าตอนเย็นก็ไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติกำหนดจะไปดูละครเนี่ยกำหนดไว้ก่อนแล้วล่ะแต่วันนั้นไปช้าไปหน่อยละครเขาก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็ยุบทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อนฉายหรือว่าฉายหนังจบอาตมาเคยจำได้ตอนเป็นคารวะพอฉายจบก็ขอบรพุทธเจ้าโหลทุกคนลุกปุ๊บเนี่ย นี่ก็เหมือนกับเมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็เงียบแล้วก็ยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญ Talent to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญ Talent to the Chief จบลงไปท่านก็ยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญนี่นะพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนสายหัวท่านประธานาธิบดีเลยแล้วก็ตายมีความฝันนี้ก็เป็นยิงอีกแหละเพราะเหตุนั้นทำเป็นเล่นไปนะท่านสาธุชนทั้งหลายความฝันเป็นจริงก็มีอาตมาจึงนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังนี่คือความฝันที่เป็นจริงอันหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันทีนี้มาดูความฝันของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเล่าต่อไปถึงความฝันของพระจ่าเปอร์เซนต์ที่โกศลวันนี้ถ้าเวลามันหมดไปเดี๋ยวพูดวันใหม่กันต่อไปเราไปรีบไปร้อน พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยฝันก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปเปิดพระไตรปิฎกฉัตรสูตรพมณวรรคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้าที่267พระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความฝันอันยิ่งใหญ่5ประการนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏแก่เราท่านว่าอย่างนี้และท่านก็เล่าให้ฟังก่อนที่แรกนั้นท่านฝันเห็นตนเองนี่นอนคับแผ่นดินเอาหัวนี่เอาเขาสเนนุราชเป็นหมอนหนุนนอนต่างขนเหยมือเท้าสองข้างย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4ท่านว่าอย่างนี้สะตัวยังมหาปฐวีมหาสยนังอโหสิมหาปฐวีแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ไพศาลมหาสนังนอนคับแผ่นดินเลยท่านว่าอย่างนี้แล้วข้อที่สองท่านบอกว่าฝันเห็นพวกหญ้าเกิดขึ้นตั้งแต่สะดือแทงขึ้นไปถึงฟ้าว่าอย่างนี้ติริยานามตินชาติจะเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าตินชาติหญ้าติริยานามเขาแปลว่าเป็นหญ้าคากันแล้วกันบางคนก็เรียกหญ้าคาว่าหญ้ากุศะกูซาได้เคยไปเห็นที่ประเทศอินเดียมันหอมนะนิ่มๆเป็นตานั่งแต่ติริยานี่คงจะเป็นหญ้าขาบอกว่าเกิดจากสะดือแทงจากสะดือนี่ขึ้นไปทะลุฟ้าข้อที่สองยังมีอีกที่สุดทั้งหลายข้ออื่นอีกยังมีอีกถ้าบอกว่าปุณณจะปรังพิกเวตถาคตสารหะโตสัมมาสัพพุทธะปุเพวสัมโพธานะสัมพุทธะโพธิสัตตเตวะสโตเสตากิมีกันหะศีสาปะเทหิอุสักกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทซุ่งขออภัยพูดภาษาบาลีอย่างนี้แต่ว่าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เราอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นเราได้ฝันเห็นนอนตัวขาวๆเสตากิมีอีเสตากิมีกิมีชาติแปลว่านอนนอนตัวขาวๆกันหะศีรษะหัวดำๆกันหังไปบดำกันหะศีสาปะเทอุสกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทสุงท่านบอกว่านอนตัวขาวๆหัวดำๆคานยัวเยียขึ้นมาตามเท้าจนถึงหัวเข่าของเรานะและท่านก็บอกว่าข้ออื่นยังมีอีกข้อที่สี่ท่านฝันเห็นนกบินมาจากทิศต่างๆสีต่างๆกันจัตตาโรสกุณานานาวันนานานาวันนาก็เรียกว่ามีสีต่างๆกันนกบินมาทั้ง4ทิศจตโรสกุณานานาวันนาจตูหิทิสาหิอาคันตวาปาทะมูเลนิปฏิตวาสภัสเสตาสัมปัตชิงสุนกซึ่งบินมาจากที่ต่างๆมีสีต่างๆกันสกุณานานาวันนาบินมาทั้ง4ทิศมาแล้วก็มาหมอบลงที่ใต้ตีนใกล้ๆตีนนะปาทะมูเลอาคันตวาปาทโมเลนิปติตวาได้มาหมอบราบอยู่ที่เบื้องบาทของเราตถาคตสัพพเสตาสัมปัจจสุนกทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันหมดนี่ท่านฝันอย่างนี้ท่านฝันอย่างนี้ฝันข้อสุดท้ายภิกษุทั้งหลายเราฝันว่าเดินเข้าไปเหยียบบนกองขมูดกองคูดพูดง่ายๆว่ากอง
2: อ พูดง่ายว่าเดินไปบนกองมูลกองคูนก็คือกองอุจจาระเท่าภูเขาเพราะมาว่าเราฝันว่าได้เดินเหยียบไปบนกองอุจจาระกองปฏิกูลกองมูดกองคูดเท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนเรานี่คือความฝันของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระศาสดาได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลาทั้ง6ปีทรงทรมานพระองค์ทุกอย่างหลังจากนั้นพระองค์ก็มาระลึกได้ว่าการที่จะทรมานตนเองนี่มันเป็นทุกข์ถึงที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสมันมีอยู่ในกายในจิตถ้ากายกับจิตนี้ยังไม่ดีไม่งามเพียงพอจิตยังไม่มีสติปัญญาเพื่อจะชำระกิเลสเพื่อจะไถ่ถอนเพื่อจะปลดเปลื้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้มันไม่อยู่ที่กายเรามาทรมานกายทำไมทุกโคนำมาซึ่งทุกอนาริโยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดเหล่านี้มันไม่เหมาะที่จะเอามาทำความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตแล้วไปสู่ความสงบแล้วไปสู่ปัญญาเพ่งพินิจที่ละเอียดเราควรจะต้องจัดการกับกายนี้ให้มันดีมันงามขึ้นท่านก็เลยหันมาบริโภคอาหารและพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีจากไปในคืนก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินสุภมณวรรคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้า267เราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลคับแผ่นดินหัวเอาเขาสินินทราชเป็นหมอนมือเท้าทั้ง4ทั้ง2ข้างนี้หย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4ขออภัยแล้วพยายามใช้จำนวนชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปก็ให้เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆเพราะว่าในสำนวนของพระไตรปิฎกมันซ้ำซากคนสมัยใหม่ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายนั่งนะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระผู้เฒ่าบางองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจักแม่นหยังว่าจะว่าเป็นภาษาผู้ไทยอันใดก็มีแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายความจองความบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดภิกษุทั้งหลายอีกแล้วอันบ่จักความเว้าหลุดเศร้าบ่จักอ่านว่าซั่นคืออยากได้ก็มีจะเป็นภาษาพี่น้องชาวภูไทยเราข้อที่เราฝันว่าร่างกายของเราใหญ่ครับแผ่นดินเขาสเนนุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตนั้นเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมคำสั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบงำศาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จะเกิดประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่สองฝันว่าหญ้าคาแทงจากสะดือทะลุถึงฟ้านั้นเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักรอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังกึกก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพรหมโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านที่เรียกว่าอปฏิวัติยังธรรมจักรกังปวัตเตตุ้งธรรมะจักกันให้เป็นไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ส่วนข้อที่3ที่ท่านฝันเห็นหนอนขาวๆตัวดำๆไต่เข้ามายั่วเยี้ยตั้งแต่เท้าขึ้นมาหัวเข่าสโตเสตากิมีกันหาศีรษะนอนขาวหัวดำท่านกล่าวว่าต่อไปพระธรรมคำสั่งสอนของเราได้กระจายไปทั่วทิศแล้วบุคคลที่เป็นคารวาสยังปกครองยังครองบ้านครองเรือนมีลูกมีผัวมีเบี้ยกันอยู่นั้นเขาจะสละเวลาชั่วคู่ชั่วยามมาบวชนุ่งขาวห่มขาวยังหัวดำๆมาประพฤติสมณธรรมเจริญอุโบสถสังฆกรรมเจริญสมณพรรมนาสมณธรรมสมาธิภาวนากันแล้วเขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวเหลือหัวดำๆไว้พูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่วัดแม้นอนตัวขาวๆหัวดำๆมากันไกลๆจากนครปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่นัดพบผู้ฝ่ายธรรมกันจริงๆ500กว่าคนมารวมกันที่วัดใต้ร่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็ แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิ4ชั่วโมงต่อ1วันนี่นึกถึงคำฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเซตากิมีกันหาที่ซาประเทหิอัสกิตวายาวชนุมันทราประเทชาเทสงนอนตัวขาวๆหัวดำๆคานขึ้นมาตามท่าจนถึงเข่าของเราตถาคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวชั่วกู้ชั่วยามประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรค์บารมีซึ่งตนให้เจริญก้าวหน้านำวิถีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคันลองครองธรรมของพระศาสดาส่วนข้อที่4ที่บอกว่านกสีต่างๆบินมาเสถิตหมอบลงต่อเบื้องพระบาทและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตาโรสกุณานานาบรรณาจตุหิติสาหิอคันตวาปาธมูลเลนิปฏิตวาสัพเสตาสัมปัจฉิงสูงทั้งหมดนั้นท่านกล่าวว่าจะมีบุคคลจากตระกูลต่างๆจากวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราตถาคตกลายเป็นผู้ไม่มีวรรณะเววรรณยมเหอชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวรรณะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหนุ่งขาวห่มขาวก่อเหมือนกันมาหนุ่งเหลืองนุ่งห่มผ้ากาสาวาพัดอันเดียวกันอยู่ในธรรมวิในอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาทั้งทิศทั้งสีมาหมอบลงกายเป็นสีเดียวกันนี่ท่านก็รู้ไว้อย่างเนี้ยส่วนข้อที่5ลาภตะกะละเสียงเยินยอเปรียบเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสโครกแห่งอุจจาระมูดกูดเราเหยียบไปกองเข้าภูเขาไม่แปดเปื้อนจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาภสักการะเสียงเยินยอได้มาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนจะมาด่ามาเว้ามาอ่อนมาบอนมากามาไหวสรรเสริญเยินยอเทวดาฟ้าดินให้ความเคารพสรรเสริญแต่บุคคลบางคนไร้ค่าไร้ฟันอย่างองคุลิมานอย่างพระเทวทัตกิ่งก้อนหินมาใส่ปวงจองร่างจองฐานปล่อยช้างธนบาลมาไล่ฆ่าไล่เหยียบแล้วก็ลูกชายพระราหุลทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเท่ากันเทวทัตตัมหิองคลิมาละโจเลธนปาระเกราหุเลจะสัพพะสมมานาโสไม่ว่าจะเป็นช้างธนบาลที่ไร้ค่าพระเทวทัตผู้จองล้างจองพันองคลิมาที่ไหลฟันราหุลที่เป็นลูกสัพพะสมมานาโสเรามีพระไทยเสมอเหมือนกันอย่างนี้คือเรียกว่าไม่แปดเปื้อนมนทินไม่ว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมด่าหัวไทยเบืองไทยเบืองพวกโกสัมพีเดินขบวนด่าทั้งเมืองพระองค์ก็ไม่กอดทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่ห้าความฝันที่เป็นจริงดังกล่าวเนี่ยมักจะมีให้เราเห็นในเรื่องราวของศาสนาแต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงก็มีเยอะแยะนะเราอย่าไปสนใจเพราะความฝันที่จะเป็นจริงมันต้องมีเหตุดังกล่าวมาแล้วห้าหกประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทรงองค์เจ้าที่เพ่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมะเอาจริงเอาจังในป่าในเขาในกระท่อมคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเนี่ยบางวันจิตใจท้อแท้หดหู่รันทดว่าเรานี่ทำไมเนาะช่างอาภัพวาสนาเหลือเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อหย่อนแต่ไม่เห็นจิตใจเจริญก้าวหน้ามีแต่ฟุ้งหลังจากฟุ้งบางทีก็ไม่มีความสุขใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจก็มีศรัทธาเพ่งทำได้ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าร้องไห้ในการประพฤติพรหมจรรย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่งจิตของท่านมันทุกข์เต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะไปสู่ความสงบแล้วก็อาจจะฝันก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรอาจจะฝันได้เหาะเดินอากาศดังกล่าวแล้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระท่อมป่าเขาลำเนาไผ่สวยสดงดงามเห็นแม่น้ำที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่น้ำผ่านไปจะข้ามไปนั้นถ้าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมกำลังจะเจริญก้าวหน้าแล้วความวุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญจะสงบลำงับลงเหมือนฤดูกาลแห่งดินฟ้าอากาศเมื่อแดดออกแล้วฝนตกแล้วก็แดดออกเมื่อมีน้ำแล้วก็มีร้อนจิตใจวุ่นวายแล้วมันก็มีสงบเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละอันมันจะฝันอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเป็นบุพพานิมิตมาให้บุพพานิมิตโตบุญบาปทำไว้ปรากฏให้เห็นหรือมันจะก้าวหน้าอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นไปเองทำให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหรณ์เทวโตประสังหารโตเทวดาสังหรณ์บอกเหตุให้รู้ หรือว่าบุพพันธมิตรต่ออำนาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอกให้ลักษณะเช่นนี้ดังที่นางมัทรีฝันนั่นอย่างที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่จูชกจะนำหลานเข้ามาสุภบรมมหาราชวังกรุงศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยในคืนนั้นนอนหลับไปฝันฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมแต่งกำลังน่ารักพอได้รับดอกไม้เท่านั้นดอกบัวนั้นก็ร่วงพลูลงมากลีบก็ดีเกสรก็ดีเปื่อยสลายร่วงลงมาสู่ระสู่อกแล้วก็หอมกลุ่นไปทั้งพระบรมมหาราชวังชามาแปลกใจเอาหอหลวงประจำราชสำนักมาทำนายทายทักก็บอกโอ้พระสุขเข่าพระเสาแสกจำแนกเห็นไม่มีอาเพศเคราะห์รมสมราศีอะไรหากจะเป็นโชคดีบุคคลที่รักที่เสน่หาหลงล้านจากไปไกลๆจะมาปรากฏให้เห็นให้ท่านได้ชื่นชมยินดีพอสายๆมาชูชกมันก็จูงเด็กสองคนเข้าไปเนี่ยความฝันเหล่านี้มีแต่เราไม่ค่อยจะสนใจกันทีนี้มาดูความฝันอีกอันในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังมีพระชนมายุโยทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เกลื่อนกลนไปด้วยผู้คนผู้ใฝ่ธรรมไปแสวงศึกษาธรรมอารามอันนี้เป็นของเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีคือนายสุทัศน์ได้ไปซื้อสวนตาเชตแล้วมาสร้างเป็นวัดตั้งชื่อว่าเชตวันมหาวิหารตลอดเวลา20กว่าปีพระองค์ทรงเกษมพระสำราญอาศัยเชตวันมหาวิหารนานแต่จะนานประกาศธรรมของพระศาสดายิ่งใหญ่ไพศาลนักแล้ววันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลชื่อว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ได้เข้ามาหาตอนเช้ามืดเลยมาแต่เช้าฝันไม่ดีฝันไม่ดีในพระไตรปิฎกจารึกไว้ในมหาสุบินนะจ๊ะพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่77หาง่ายหน้าที่24แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่ามันเป็นความฝันและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเป็นในโลกนี้ในอนาคตแล้วมันก็จบเอาร่วนๆแค่นี้ถ้าเราจะต้องอาศัยรายละเอียดเหล่านี้จากอรรถกถาจารย์ที่อธิบายขยายความไว้ที่นี่มันก็มีเขียนไว้ทั้งในภาคภาษาไทยกลางของเราเขียนเป็นสำนวนเป็นกาบเป็นกรให้เราได้รู้ให้เราได้รู้แล้วก็สอนคนรุ่นหลังคือคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้หนังสืออ่านหนังสือกันไม่ค่อยจะออกใครจะพูดให้กันฟังเฉยๆมันก็จำกันยากฟังพอเข้าใจแต่ก็ยังจำกันไม่ได้ก็เลยทำเป็นกาบเป็นกอนอย่างในทางภาคกลางของเราก็ทำเป็นกอนทางภาคอีสานไม่แต่ในประเทศลาวโดยทางภาคอีสานไม่แต่ในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวพี่น้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของอันเป็นลุ่มน้ำที่เจริญรุ่งเรืองด้วยไมตรีจิตมิตรภาพสันติภาพความสงบร่มเย็นสองฝากฝั่งของอันนี้เคยมีมาเป็นเวลาช้านานก่อนอื่นใดในใจกลางของสวรรณภูมิจะเรียกแถบนี้เมืองนี้ว่าดินแดนสีโคตบูหรือว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่จะเจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดมบริเวณนี้ตั้งแต่อาณาจักรล้านชาวเมืองหลวงพับบางรัตนบุรีเมืองชวารวัตรรัตนบุรีสีขนาขุดโน่นเมืองหลวงพับบางก็มีเขียนกันมาจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องหมดไปไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังแต่หนังสือเก่าหนังสือผูกอะไรต่างๆเนี่ยยังจารึกยังทำอะไรไว้อยู่ลองไปเปิดมหาสุบินในชาดกเอกนิบาตคุตตกนิกายเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่7ข้อที่77หน้าที่24มีคำภาษาบาลีที่จัดเป็นข้อข้อความฝันว่าอุสุภาลุกฆาคาวิโยควาจะอัศโกังโสสิคาลีจะกุมโพโภคลณีจะอาปากัจจันทนังลาบูนิสีทันติศิลาปรวันติมันทูกิโยกันหัสเปคิลันติกากังสวนาปริวารยันติตาสาวากาเอลกานังพยาหิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติจบแค่นี้สุดท้ายมาลงท้ายว่าวิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติบอกว่าปริยายนี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หาไม่ได้ แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตอันนี้มีการเขียนไว้กันเกินทั้งในภาคกลางในภาคอีสานนี้ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกันสองฝ่าฝั่งของเรามีวัฒนธรรมเรามีวรรณ

0: รรมอันเลิศเยอะแยะไปหมดกว่าที่อื่นใดที่สุดไม่แพ้ที่ใดในโลกนี่คนโบราณคนอีสานของเราก็เขียนไว้ในเรื่องราวอันนี้แหละที่ว่าพระเจ้าประเสนที่โกศลฝันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฝันเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดต่างๆอย่างอุสุภาลุกขาคาวิโยขอเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดก่อนแล้วค่อยขยายความกันว่าความฝันนี้จะเป็นจริงยังไง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
3: Shipper Center
4: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชน

0: ใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง

0: เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกะพันจำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: โฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมภพกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
2: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน3ล้าน